0: ได้ตามเราทันด้วยปัจจุบันนี้การแบ่งห้องคิงควีนกิฟเต็ดอะไรทั้งหลายก็มีแต่ภาพอันหนึ่งที่หมอไม่แน่ใจว่ามีสักกี่โรงเรียนที่ปัจจุบันนี้รวมไปจนถึงครูทัศนคติของครูรวมไปจนถึงทัศนคติของพ่อแม่มันไปถึงขนาดไหนหมอจะส่งสัญญาณ 2-3 อันที่อยากจะสะท้อนให้ผู้ชมทุกคนได้รู้ว่าทำไมหมอถึงตั้งเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆกับเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันเหมาะสมไหมกับการแบ่งห้องคิงควีนกิฟเต็ดในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งหมอได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปพูดเรื่องต้นทุนชีวิตที่เป็นงานที่หมอทำนั่นแหละรองผู้อำนวยการสอวนสมัยนั้นซึ่งเขากำลังทำค่ายเด็กครีมโอลิมปิกเตรียมตัวไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็จัดประถมนิเทศผู้ปกครองที่มากันหมดเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วรองผู้อำนวยการสมัยนั้นซึ่งท่านไม่ต้องไปหาชื่อนะครับคือใคร หมอพ่อหมอไม่บอกปีแต่ท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะให้หมอพูดเนี่ยขอให้ฉันได้พูดอะไรก่อนที่ฉันจะอกแตกตายไปก่อนเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาที่รับราชการกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กปัจจุบันเห็นแก่ตัวสิ้นดีอันนี้เป็นประโยคที่ท่านพูดต่อหน้าผู้ปกครองที่มานั่งกันอยู่ด้วยตัวแทนโรงเรียนกอโรงเรียนขอโรงเรียนคอที่เข้ามากันเนี้ยต่างกักข้อมูลซึ่งกันและกันฉันเหนื่อยแทบตายที่ต้องเอาเด็กทุกคนมาเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันว่าทุกคนคือทีมชาติไทยเขายังพูดต่ออีกว่าที่สำคัญที่ภาพที่เห็นคือพ่อแม่เสี้ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวว่าอย่าไปบอกเทคนิคอันนี้นะเดี๋ยวลูกจะไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งเหรียญโอลิมปิกและภาพที่ไม่คิดอยากจะเจอก็ได้เจอด้วยก็คือคนที่พลาดโอกาสไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศในการไปคว้าเหรียญโอลิมปิกนั้นบางคนเกิดภาวะซึมเศร้าถึงขนาดมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจริงๆรองผู้อำนวยการท่านนั้นเขาใช้คำพูดอีกอันหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าจะบ้าคลั่งกันไปถึงขนาดไหนสำหรับผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้หมอเริ่ม question mark นะครับว่าห้อง King Queen Gifted ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยกับยุคสมัยหมอที่เคยเป็นเด็กๆและคุณครูและผู้ใหญ่แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยต่างล้วนมีเหตุผลซึ่งอ๋อมันยุ
1: บ
0: ไม่ได้หรอกหมอมันมีไว้เพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะและถ้าเป็นไปตามสมรรถนะนั้นแล้วเนี่ยเวลาครูมาเนี่ยก็จะสามารถสอนได้แป๊บเดียวก็จะเข้าใจหมดถ้ามีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งคนที่อ่อนด้อยกว่าเวลาครูจะเซตระบบรายแผนการเรียนการสอนจะลำบากบ้างขอโทษนะล้วนเป็นตรรกะที่เข้าข้างตนเองแทบทั้งสิ้นเลย
1: ตรรกะของครู
0: ตรรกะของผู้ใหญ่เลยไม่ใช่แค่ตรรกะของครูแม้แต่พ่อแม่ก็มีตรรกะในลักษณะนี้นะที่เขาก็จะคิดเลยว่าห้องคลีนกิฟเต็ดต้องเป็นแบบนั้น
1: มันเป็นค่านิยมในอดีตไหมครับคุณหมอเรามักจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ายิ่งเรียนหนังสือเก่งๆจะได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
0: มีสัญญาณที่สองอีกการหนึ่งที่หมอเริ่มสังเกตเห็นจริงๆไม่ได้เพิ่งสังเกตเห็นหรอกคือเนื่องจากหมอเองก็เป็นหมอตรวจน้องๆรักษาตรวจรักษาน้องๆที่เขามีปัญหาพัฒนาการหรือทางเดินแม้ว่ามาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมก็ยังคงทำงานอยู
1: ่
0: ที่ดูแลรักษาสิ่งหนึ่งที่หมอเห็นอยู่อย่างนึงมีพ่อคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าลูกเขานี่อยู่โรงเรียนสาธิตจุด
1: ๆครับ
0: แล้วเขาบอกเลยว่าเวลาคุณครูให้กันบ้านนี่ไม่ใช่เด็กเอาไปทำนะพ่อแม่เอาไปทำฮะพ่อแม่ก็แบ่งกันเป็นกลุ่มกวนเลยฮะแล้วอย่าลืมนะว่าบนเรื่องห้องคิงควีนกิฟเต็ดอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าดร.พีจะเข้าใจได้เลยนะว่ากว่าที่จะเข้าไปในห้องต่างๆเหล่านี้ได้นะมันต้องแข่งขันกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อแข่งขันกันก็ต้องไปกวดวิชาใช่ไหมกวดวิชาใช้ตังค์ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีที่ไหนกวดให้ฟรีไหมฮะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็ต้องใช้ตังค์ทั้งสิ้นเลยพอใช้ตังค์ทั้งสิ้นแสดงว่าคนยากคนจนนี่ไม่มีสิทธิ์นะยากมากเลยที่จะเข้าห้องคิงควีนกิฟเต็ดและกิฟเต็ดเนี่ยบางที่เนี่ยเสีย ค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มด้วยนะ
1: ค่ากิจกรรมพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะมี
0: มันก็จะมีค่าวิทยาค่าครูที่เป็นเฉพาะกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะมันยากในการที่จะคนที่มีปัญหาเรื่องสะตุ้งสะตังจะมาเรียนในห้องในลักษณะแบบนี้ได้
1: ค
0: ือคุณพ่อท่านนั้นก็เล่าให้ฟังเลยว่าโรงเรียนสาธิตจุดๆเวลาให้การบ้านมาทีนี่ไม่ได้พ่อไม่ได้ลูกเอาไปทำฮะพ่อแม่เอาไปทำหมอก็ถามว่าแล้วเหลือเวลาให้ลูกทำอะไรไปกวดวิชาต่อฮะแล้วคอร์สของม.4 สอนของม.6 คอร์สของม.6 สอนของปี2คอร์สของเด็กม.1 ก็สอนของม.3วิธีการเรียนเนี่ยมันคือเนื่องจากระบบมันเป็นระบบแพ้คัดออกไง
1: บ้านเรานะทั้ง
0: ทีดร.พีก็จะงงว่าแล้วศูนย์คุณธรรมมาเกี่ยวอะไรด้วย
1: ครับ
0: เรากำลังสร้างสมเรากำลังสร้างสมคนที่ขึ้นมาใฝ่ดีไม่ได้เป็นความเห็นแก่ตัวเราต้องการให้บุคลิกถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมือนสมัยเรานะเช่นพอมีห้องคิงควีนก็จริงเนี่ยแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราบางคนเขาอ่อนเรารู้ว่าเรามีความเก่งในเรื่องนี้เราเอาความเก่งของเราไปแบ่งปันกับเขาเนี่ยใจเราก็มีความเอื้ออาทรเวลาเราเติบโตขึ้นมาอยู่ในสังคมเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมอันหนึ่งใช่ไหมก็คือว่าเราก็จะรู้จักในการแบ่งปันเราจะถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีการเกทับรับแหลกหมอมีคนไข้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนจุดๆๆอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ที่จุดๆๆแต่เป็นโรงเรียนจุดๆๆฮะทีนี้ไอ้โรงเรียนจุดๆๆเนี่ยเป็นโรงเรียนดังนะฮะอยู่ในท็อป10ของประเทศเลยนะฮะแล้วเขาอยู่ห้องคิงแล้วตอนที่หมอเห็นเกรดของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้3จุดเกือบ7อ่ะ 3.7 อะไรประมาณนี้
1: โอ้เยี่ยมนะฮะ
0: อยู่โรงเรียนขนาดนี้อยู่ระดับมัธยมรักษาเกรดไว้ได้ขนาดนี้เนี่ยหมอบอกกับน้องเขาว่าลูกหมอรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเลยอ่ะเก่งมากเลยเขาหันมามองหน้าหมอครับบอกกับหมอว่าไงรู้ไหมนี่เป็นคำชื่นชมคำแรกในชีวิตของเขาเลยหมอก็ประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นคำชื่นชมคำแรกเขาบอกว่าในชีวิตไม่เคยได้รับคำชื่นชมและที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนสบประมาทว่าเขาโง่เลยเดือดซ้ำไปแล้วบอกเอ๊ะทำไมเขาไปว่าอย่างนั้นขนาดได้เกรดขนาดนี้รู้ไหมครับโรงเรียนจุดๆๆดังกล่าวเนี่ยเขากำลังทำโครงการหาช้างเผือกฮะว่าที่เขากำลังหาโครงการในลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาก็อ่านเกรดต่อหน้าชั้นซึ่งอันนี้ผิดหลักจิตวิทยาละ
1: ประกาศของทุกคนให้ทุกคนรู้กันหมดเลยเนี่ยฮะ
0: ก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเกรดของเพื่อนนี้ได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ปรากฏไอ้น้องคนนี้มันคือที่โลของห้องคิงครับ
1: ที่โลของห้องคิง 3.7 นะแม
0: ่เป็นเด็กผู้หญิงวาดรูปเก่งมากเพราะอันนี้แหละครับที่หมอเริ่มเห็นสัญญาณอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรากำลังหลงอะไรบางเรื่องบางราวหรือเปล่าแล้วถ้าเราสั่งสมประสบการณ์ของความเห็นแก่ตัว
1: ก่อน
0: หน้าทีแคสอ่ะมันมีการสอบแบบแกดแพดสมัยก่อนอ่ะนะแล้วใช้เกรดของเทอมแรกอ่ะนะสามารถยื่นมีเด็กคนหนึ่งอยู่ห้องคิงเลยนะแล้วสอบติดหมอทุกที่เลยแล้วเมื่อเขาสอบติดด้วยเทอมแรกแต่เนื่องจากเทอม2เขายังต้องเรียนไงเขาก็มาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็เขาติดหมอแล้วไง
1: ไม่จำเป็นต้องใส่ใจก็ได
0: ้คุณครูให้งานกลุ่มเข้ามาเสร็จเขากลายเป็นตัวถ่วงที่สุดของกลุ่ม เพื่อนทำงานเกือบไม่ทัน
1: ครับ
0: หัวหน้ากลุ่มพยายามชี้แจงกับคุณครูว่าตัวถ่วงที่สุดก็คือเพื่อนคนไหนเนี่ยคุณครูไม่ฟังครับคุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เขาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเพราะไปคว้าเหรียญโอลิมปิก
1: แต่การทำดีไอ้การทำคุณอุปการให้โรงเรียนแต่มันก็คนละเรื่องกับการทำงานกลุ่มนี่ฮะ
0: นี่ไงครับดร.พีที่หมอกำลังเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมครั้งหนึ่งที่หมอสะท้อนความคิดความรู้สึกออกไปว่าเออหรือตัวห้องคิงห้องควีนห้องคิปเต็ดเนี่ยมันคือองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เราสร้างข้ออ้างว่ามันต้องเป็นไปตามสมรรถนะเด็กก็จะได้ไล่กันทันไม่รู้สึกด้อยแต่เรากำลังฝึกลูกของเราให้กลายไปเป็นหุ่นเดินได้ครับไม่มีชีวิตจิตใจ
1: กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วย
0: กลายเป็นคนที่บกพร่องทางเขาเรียกว่าวิชาชีวิตอ่อนเรื่องของคุณธรรมเพราะเขาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วก็คงไม่มุ่งเน้นหรอกเพราะมันต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันต้องเกทับรับแฝก
1: ครับ
0: ก็ลองดร.ผีนี่ดีนะมีลูกคนเดียวอ่ะถ้ามี2 คนขึ้นมาเนี่ยนะหมอจะถามขึ้นมาว่าสมมุติคนนึงเนี่ยเรียนสอบติดโรงเรียนสาธิตจุด
1: ๆครับ
0: และไอ้น้องอีกคนนึงมันได้โรงเรียนวัดแล้วลองพาไปในที่สาธารณะดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะคนโตอยู่ที่ไหนเหรอโรงเรียนสาธิตหัวใจนี่พองโตฮะคนเล็กอยู่ที่ไหนโรงเรียนวัดห่อเหี่ยวอันนี้ขนาดพ่อแม่นะไม่นับที่ลูกเองคนโดยเฉพาะคนเล็กอาจจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือการสังคมบนความเหลื่อมล้ำที่หมอกำลังสะท้อนในกระบวนการนี้ว่าหมอไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เรามาติดประกาศเชิดชูยกย่องกับการเรียนเก่งเกรดหมอท้าทายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแม้แต่ปริญญาการที่รับปริญญาบัตรและใช้คำว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้ววัดกันที่เกรดอย่างเดียวถ้าจะให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอาเกรดด้วยก็ได้แต่ต้องไปดูพอร์ตโฟลิโอว่าถ้าพอร์ตโฟลิโอมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพราะนี่คือจิตสำนึกสาธารณะไงนี่ไงคือจิตอาสาไงนี่แหละคือจิตสำนึกสาธารณะไงเรากำลังจะสร้างคุณภาพพลเมืองขึ้นมาให้เขากลายเป็นคนที่เติบใหญ่แล้วไม่กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหม
1: แล้วก็ไม่สร้างปัญหาสังคม
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็แสดงว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อต้องมีพอร์ตโฟลิโอถ้าไม่มีพอร์ตโฟลิโอของการทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้เกียรตินิยมเหมือนกันแต่จะลดลงไปอยู่ระดับ2แม้ว่าได้ 4.00
1: ก็ตาม
0: ถ้าอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บนะค่านิยมใหม่ของพ่อแม่จะเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนนะค่านิยมเดี๋ยวนี้นะค่านิยมมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าลูกไม่ต้องไปอยากไปทำเลยกิจกรรมมันไม่มีผลต่อเกรดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานอาชีพอะไรเลยลูกเต็มที่ไปเลยให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ 4.00 แต่เรามีด็อกเตอร์เยอะครับที่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยคือเราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นเนาะแบบประเภทที่สารพัดปริญญาเต็มไปหมดเลยนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่ากลายเป็นมีความเป็นอัตตาสูงมากตัวตนของตัวเองสูงมากแบ่งปันใครไม่ได้เก็บเข้าตัวเองหมดเราถ้าเราได้คุณภาพพลเมืองในลักษณะนี้ลองนึกดูและยิ่งถ้าเป็นครีมโอลิมปิกในระดับประเทศอ่ะเน
1: า
0: ะนึกสภาพดู
1: แล้วเขามาให้นะในสิ่งที่เทคนิคที่เขา
0: แล้วมันจะไปต่อกันยังไงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอ่ะ
1: นี่มันกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่เกิดจากการเปรียบเทียบแบ่งชนชั้นว่าใครเก่งใครไม่เก่งแต่จริงๆแล้วถ้ามองมุมกลับเหมือนที่คุณหมอพยายามชี้เห็นจะเห็นเลยว่าคนเก่งอ่ะดีมีไม่เป็นไรแต่ต้องแทรกให้เขามีความเพื่ออยากจะสอนด้วย
0: หัวใจสำคัญที่สุดคือเราต้องพัฒนาลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
1: ครับ
0: เขาเรียกก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยแล้วใส่ความเก่งเข้าไปเพราะถ้าเรามีคุณภาพพลเมืองที่ดีและเป็นคนเก่งเนี่ยนะสุดยอดแล้วเราอันนี้ขอทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญของการสร้างคนดีเก่งและกล้าถ้าสามอันนี้มาด้วยกันนะความกล้าคือภาวะผู้นำ
1: เก่งและกล้า
0: เราจะได้คุณภาพพลเมืองที่สุดยอดถูกไหมก็เอาความดีขึ้นก่อนความดีนี่ถือเป็นฐานเลยนะฐานเลยที่สำคัญพัฒนาได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะ
1: ครับ
0: เราสามารถฝึกวินัยเราสามารถฝึกให้เขามีความรับผิดชอบเราสามารถฝึกให้เขารู้จักความพอเพียงเราสามารถฝึกให้เขามีจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน
1: ครับ
0: เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กบริบาลเลยนะ
1: ถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้ทางศูนย์เองมีสื่อมีอะไรที่สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่อยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงถ้าเราจะเริ่มต้นจากดีก่อนแล้วไปเก่งแล้วค่อยกล้าทำยังไงดีครับคุณหม
0: อจริงๆในถ้าถามว่าทรัพยากรที่ศูนย์มีเองเนี่ยก็สามารถเข้าได้ที่แอปพลิเคชันของ Moral Touch
1: ครับ
0: หรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ก็ได้อันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราเนื่องจากเราไม่ได้ทำเฉพาะแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวทำกับองค์กรเราทำกับผู้ใหญ่ด้วย
1: ครับ
0: ท่านก็อย่าไปตกใจนะครับว่าเข้ามาเสร็จมันมีเรื่ององค์กรคุณธรรมด้วยมันมีเรื่องของภาครัฐภาคธุรกิจภาควิสาหกิจคือภารกิจของศูนย์คุณธรรมอ่ะคือทำทุกอายุ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพียงแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวเราทำทุกอายุเลยแต่ประเด็นที่หมออาจจะมีความถนัดมากเป็นพิเศษก็คือทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะความที่เป็นหมอเด็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็เติบโตมากับสายเส้นทางนี้เราก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้เยอะซึ่งพวกนี้เองก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของ Moral Touch ด้วย แต่วิธีคิดง่ายๆที่หมออยากจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนิดหนึ่งให้เห็นเป็นประโยชน์เลยก็คือว่า เราฝึกอย่างไรแม้กระทั่งสมมติถ้าเป็นเด็กประถมวัยอนุบาลฝึกได้เหรอเรื่องของคุณธรรม
1: นั่นแหละครับมันจะแลดูครับเราจะสอนเขามุมไหนเขาจะรู้ไหมเขาจะเข้าใจ
0: ให้เขาท่องดีไหมดร.พีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาใช่ไหม
1: เขาท่องจำแต่เขาไม่อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันจะไปรีเลทกับชีวิตเขายังไง
0: ทั้งนั้นเอาใหม
1: ่
0: สิ่งที่หมอคิดก็คือว่าแล้วได้ลงมือทำแล้วด้วยนะแล้วทำแล้วเห็นมรรคเห็นผลแล้วด้วยว่าเด็กเปลี่ยนจริงก็คือว่าเช่นพ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วก่อนที่จะเดินเข้าห้องเนี่ยมันจะมีฐานเป็นตาข่ายแล้วเด็กจะต้องก้าวข้ามสำหรับอนุบาลเขาสามารถก้าวข้ามตาข่ายนี้ได้ชิวๆไม่ได้ยากเพราะมันอยู่ในแนวราบมันไม่ได้แนวดิ่งอะไรไม่บาดเจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นแต่นึกถึงบริบาลฮะที่เขาเพิ่งฝึกหัดเดินแล้วก็เพิ่งฝึกหัดอายุสักประมาณ2ขวบอย่างเงี้ยนะก็อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ใช่มั้ยปรากฏว่าตอนที่พี่คนนึงเดินก้าวข้ามฐานแห่งความยากลำบากนี้ไปได้คนพี่นะ
1: ครับ
0: น้องซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพิ่งเดินมาถึงก็เลยตะโกนเรียกพี่มาช่วยหนูด้วยปรากฏว่าพี่หันกลับมามองเราก็วัดใจเด็กว่าคนพี่จะถอยกลับมาช่วยไหมปรากฏว่าถอยมาจริงคือพี่ถอยกลับมาเหมือนไอ้ความยากลำบากผ่านไปแล้วนะแต่กลับเข้ามาในความยากลำบากรอบนี้ยากลำบากเพิ่มขึ้นอีกคืออะไรรู้ไหม
1: เขาต้องมาช่วย
0: จูงมือน้องข้ามไปและตอนที่จูงมือน้องข้ามไปจนในที่สุดน้องข้ามสำเร็จน้องสุขใจไหม
1: แน่นอนคร
0: ับ และน้องมีความรู้สึกประทับใจพี่คนนี้ไหม
1: ใช่คร
0: ับ และพี่คนนี้ได้เป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันไหม
1: ใจฟูฮะได้ช่วยน้อง
0: เราให้เขาขอบคุณลองนึกสภาพดูว่าถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้คุณธรรมเกิดไหม
1: เกิดโดยอัตโนม
0: ัติแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั้นใช่ไหม
1: เองเนี่ย
0: มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำแต่มันเกิดขึ้นจากการเจอปัญหาโลกประสาทแล้วเราวัดใจเด็กเหมือนเปรียบเทียบอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้ให้เด็กวาดรูปบนโต๊ะวาดได้คล่องมากเลยปรากฏว่าสัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดเลยฮะแล้วเอากระดาษลอยบนอากาศดร.พีว่ามันยากขึ้นไหม
1: วาดยากมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนะ
0: พอมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วมันต้องมันขยับไปขยับมานี่นับไม่นับไอ้ที่ลมพัดอาจจะปลิวด้วยนะคิดปฏิกิริยาของเด็กคืออะไรฮะ
1: อาจจะบางคนอาจจะลังเลไม่อยากทำไปเลยหรือไม่ก
0: ็ลังเลอ้าวลังเลบางคนก็อาจจะพยายามลงมือทำ
1: ใช่ครับ
0: บางคนก
1: ็
0: ลงไปดิ้นนรวาด
1: ไม่พอใจแล้ว
0: ไม่พอใจคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หน้าที่ครูอะไรคือควบคุมอารมณ์เราเห็นอะไรรู้ไหมเพื่อนอีกคนนึงมาปลอบเพื่อนคนที่ลงไปดิ้นนรวาด
1: เพื่อนที่ร้องไห้อย
0: ู่เอานะเดี๋ยวไปกันความงดงามของคุณธรรมมันเกิดตรงไหนรู้ไหมความงดงามมันเกิดขึ้นคือเพื่อนคนที่ทำได้เขาก็มาช่วยเพื่อนคนที่เขาทำไม่สำเร็จจนในที่สุดภารกิจก็สำเร็จเราไม่ได้สนใจผลของงานแต่เราสนใจความเอื้ออาทรตรงนี
1: ้ในกระบวนการนี้
0: คำถามคือคุณธรรมเกิดตรงนี้ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเกิดขึ้นบนท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคซึ่งปัจจุบันนี้หมอแทบจะบอกได้เลยว่าห้องคิงควีน
1: ครับ
0: แจ็คหรือจะมากิฟเต็ดไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกดิจิทัลแบบไหนก็ไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกโรงเรียนบางแห่งเขาเคยบอกหมอเลยด้วยซ้ำไปว่าถ้า20ปีไม่ได้เปลี่ยนระบบเลยเดินเข้าไปในห้องคิงห้องควีนคำถามแรกที่หมออยากรู้เหมือนกันก็คือว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขามีวิชาชีวิตไหมอ่ะแล้วเด็กเหล่านี้เขารู้เท่าทันไม่โดนล่อลวงเด็กเหล่านี้เขารู้จักในการน้ำใจแบ่งปันไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถฝึกลูกตรงนี้ได้หมอขอยกมือท่านเลยว่าท่านสุดยอดของความเป็นผู้ปกครองเพราะเราอยากประเทศเราอยากได้คนดีที่เก่ง
1: ใช่ครับ
0: คนดีที่เก่งแต่ย้ำว่าต้องเป็นคนดีนะ
1: ดีก่อนนะ
0: แล้วก็เก่งแล้วยิ่งถ้ามีภาวะผู้นำใช้คำ3คำถามหมอก็ได้นะ
1: ครับ
0: เช่น3คำถามหมอในชั้นเรียนอนุบาลลูกๆภารกิจที่ทำไปแล้วเนี่ยสมมติไปปั้นดินน้ำมันอะไรเสร็จเรียบร้อยทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคำถามไม่ได้ยากเลยลูกๆรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจอ่ะพอละโอเคเรามาคุยกันซิว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วผลงานนี้จะเอาไปให้ใคร เอาไปมอบให้ใครเปเปอร์มาเช่ที่แบบเจ๋งที่สุดเนี่ยลูกจะไปให้ใครหรือเราให้เด็กคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้ำใจแบ่งปันมันจะเกิดขึ้นซะตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล
1: ครับ
0: เวลาเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นสู่ชั้นประถมต่อให้ขึ้นไปอยู่ในห้องต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะมีห้องคิงควีนกิฟเต็ดก็จะไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็จะกลับมาฝึกลูกลูกทั้งหลายเพื่อนของเขาเองคำถามของหมอคือในเมื่ออยู่รั้วโรงเรียนเดียวกันแล้วชะไหนเลยเนี่ยเราจะไม่คิดแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นประเด็นอะไรที่พ่อแม่จะเสี่ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวล่ะแล้วหมอให้กำลังใจพ่อแม่ที่ยากจนนะ
1: คร
0: อบครัวที่ยากจนที่อาจจะอยู่ในสภาวะยากลำบากหมอพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องท้าทายโดยยอมรับนะครับว่าสังคมปัจจุบันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอาจจะเป็นเรื่องท้าทายค่อนข้างเยอะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราดำรงไว้ซึ่งความดีเนี่ยแต่พลังอึดทึดสู้เด็กที่หมอเคยเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิตนะตลอดเกือบ10ปีทั่วประเทศนะครับแม่สู้ชีวิตเนี่ยส่งสัญญาณอันหนึ่งที่ชัดเจนให้กับครอบครัวไทยว่าการที่นำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันขีดเส้นใต้อันนี้ให้ดีๆนะนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันเราพบว่าลูกทุกคนมีพลังอึดทึดสู้หมดเลยครับมีพลังความแกร่งแล้วกลายเป็นภาวะผู้นำคิดและตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเขาได้ดีมากจึงให้กำลังใจกับครอบครัวที่ยากจนด้วยว่าท่านอยู่ในสภาวะยากลำบากท่านอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ท่านรู้ไหมว่าแบบฝึกชีวิตที่ท่านนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยนั้นเนี่ยท่านกำลังฝึกสิ่งที่คนรวยเขาไม่มี
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ให้ไอเดียดีๆหลายอย่างสำหรับผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานหลายท่านนะครับก็ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับเราจะมีประเด็นดีๆมาคุยกันอีกนะครับติดตามกันได้ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะกลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อ

0: นั่นท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: จะโชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เฮ้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นแหละจับเลยจับเลย
0: เดี๋ยวมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าหน่อยนะ
4: ปีนอ่ะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: คิดว่าจะ
1: เร็วๆๆๆเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
1: ้รีบตามไปอย่านะเอ้ย
5: หยุดนะ
1: โอ้ย
5: ห้ามทำอันตรายขึ้นข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
8: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊ะอะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
9: โอ้ยเจ้าปัน
10: เ
6: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลาก
3: ูข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทย

ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง

0: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
0: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
0: ่โอเคขวัญดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
1: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็นหนึ่งใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2550เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง

0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการหรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
2: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมเนอะ
3: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
2: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้า

0: ไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของจำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
0: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
0: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
0: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้แค่แบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
0: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้อากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆส ิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
0: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้นี่เร็ว
2: ไฟไหม้นี่เร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: วันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันขึ้นไปออกกำลังกายกันไหมครับ
2: เอาครับ
1: ถามมาเลยถ้างั้นมาได้แล้วเสร็จแล้วเบาฮึบมาพี่มึงมาห้าสี่สามสองมือเฮ้ยมาใช่ฮึบอ้าวตีเดี๋ยวเราย่อเอาขึ้นเอาย่อเอาขึ้นย่อเอาขึ้นเอามาเตรียมมา
3: ผู้ชนมาคู่กันมาขี่มากันกล้วย
1: ใช่
3: เฮ้ยเฮ้ย

0: มามามาขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู
1: ่ม้าหาย
0: หมุนหมุนหมุน
2: หมุนกี่หมุนชนมาคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วยเสริมกำลังตัวช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
0: หม
2: ุนกี่หมุนชนมาคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วยเสริมกำลังตัวช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
0: เอาใหม่ป่ะฮึบฮึบฮึบอยู่กับที่มามามาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

0: เอาไงนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายใช่ไหม

0: สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ใช่เลย
1: อะไ
0: ร
1: ม
0: ัน
1: เหลือตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน
2: เธออย่าทำใช่ไหม
0: หกเจ็ดแปดรอบ
2: มาลอยมาเสริมกำลังฉ
0: ัน
2: จะเป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหมหนึ่งเป็นน้องไม่เอ่ยมาลอยมาเสริมกำลัง
0: ไปมาสองใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปสอง

0: ายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายเป่ายิงชุบแอลแอลแอลแอลกันไกลกระดาษมาแอลแอลแอลกันไกลกระดาษแอลแอลแอลกันไกลกระดาษ
1: ลาลาลาลาลาลาเป่ายิงชุบแบบโปเกมอน
0: ยังไม่พอฮึบมาใช่แอลแอลแอลกันไกลกระดาษ

0: ็กกระดาษค้อนเอ็กกระดาษค้อนเอ็กกระดาษค้อนเอ็กกระดาษค้อน
1: ฮึบ

คอนหมุนหมุนหมุนกันไกลคอนงองอคอนแล้วกระดาษงองอคอน

0: งอค้อนกระดาษ
1: โอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงสลับข้างมาข้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดได้ถึงเท้าวาง

ขาดึง4 3 2แล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วย

ตัวด้วยรถสะพานนิดนึงสลาวมายืดมือว่างบิดตัวสลาวมานั่นละเท้าหายใจเข้าไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมาสำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มียางยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าก้านกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยางยิงเยาปักกระเป๋ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสติเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามค่ะ

0: สารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, student. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆในห้องออกอากาศด้วยเมื่อสักครู่เราพูดคำว่า Good morning เยี่ยมมากตอนนี้เด็กๆพยายามพูดให้ถูกตามช่วงเวลาและที่สำคัญนำไปใช้นอกห้องเรียนใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะวันนี้แอบบอกคุณครูปลายทางนะคะนอกจากคุณครูกุ้งจะมีแบบฝึกหัดที่อยู่ในชุดกิจกรรมแล้วยังมีเกมที่จะให้เด็กๆได้ฝึกพูดทุกคนย้ำวันนี้อยากให้เด็กๆทุกคนได้ฝึกพูดรวมถึงเด็กๆห้องออกอากาศถึงแม้จะจำนวนเยอะแต่ต้องออกมาอย่างมีระเบียบและเด็กๆปลายทางก็ต้องออกมาอย่างมีระเบียบนะคะคุณครูปลายทางอาจจะมีจำนวนเด็กน้อยอาจจะพูดซ้ำวนไปวนมาได้วันนี้เราจะมาฝึกพูดกันใครอยากฝึกพูดบ้างคะเยี่ยมถ้าอยากฝึกพูดต้องออกมาทุกคนนะวันนี้ภาษาอังกฤษของเราครบถ้วนเลยการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโอ้ครบถ้วนเลยรวมถึงชุดกิจกรรมเด็กๆต้องเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยนะคะไปดูบทเรียนของเราเลยค่ะในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ who is this ซึ่ง who is this นี้เอ๊จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องใครกันหนอเขาแปลเป็นภาษาไทยก็คนนี้คือใครคะแต่ใครกันหนอแล้วกุ้งก็จะใช้ภาษาพูดใครกันหนอคนนี้คือใครคะนะเราจะบอกเป็นคำพูดง่ายๆเราจะพูดชื่อเล่นกันวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเพื่อนคืออาจจะมีเพื่อนห้องอื่นมาแล้วเราก็จะต้องใช้การพูดการแนะนำเพื่อนนะคะอ้าวแล้วเรียนวันนี้สิ่งที่เด็กๆใจได้รับก็คือออกเสียงคำศัพท์พูดแนะนำเพื่อนด้วยประโยคง่ายๆและคำศัพท์สั้นๆง่ายๆได้รวมถึงวันนี้ต้องอ่านและเขียนตัวอักษรตัวอะไรบ้างคะ
1: โอ
0: โอไม่ใช่ R ธรรมดา R ในการเขียนและอ่านตัวอักษรนี้ครูกุ้งก็จะแทรกเสียงโฟนิกไปด้วยรวมถึงแทรกคำศัพท์ที่จะเด็กๆจะได้เห็นในชีวิตประจำวันด้วยในชั้นประถมศึกษาปีที่1ของเรานะคะก็จะเป็นคำศัพท์ง่ายๆเด็กๆเห็นอยู่ทุกวันเนาะเด็กๆง่ายๆเห็นอยู่ทุกวันแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะมาดูก่อนเลยก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราครูกุ้งขอทวนเพลงหน่อยค่ะ10 Little Indian Boys Song 10คือจำนวนเท่าไหร่คะ
1: 10
0: ถ้าอย่างนั้นเพลงนี้ต้องเกี่ยวกับจำนวนแน่เลยจำนวนเท่าไหร่เนาะ1ถึง10จำเพลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อ้าวถ้าใครจำได้เรามาร้องพร้อมๆกันค่ะเด็กปลายทางพร้อมกันเลยนะคะ

0: แบยังครับกำยังคะ Are you ready?
1: Yes, I am.
0: One, two, three. One little, two little, three little Indians. Four little, five little, six little Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indian boys. Faster. One little, two little, three little Indians. Four little, five little, six little Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indian boys. อีกสักรอบหนึ่ง faster one little two little three little Indians four little five little six little Indians seven little eight little nine little Indians ten little Indian boys สามรอบเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยเหรอยังมีคนไม่เหนื่อยเดี๋ยวให้ออกมาร้องข้างหน้าแบบเราไม่ได้หายใจเลยเนาะอ้าวไหน one two three four five six7 8 9 10หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายเหนื่อยยังคะหายเหนื่อยแล้ววันนี้เราผ่อนคลายไปกับเพลง10 Little Indians Boy เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราผ่อนคลายกันไปแล้วเรามาดูเลยประโยคที่กุ๊กกุ้งได้โปรยไว้ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วว่าโอ้กุ๊กกุ้งก็แนะนำตัวเองแล้วกันนะถ้างั้นอ่ะนะแนะนำตัวเองได้ไหม
1: ได
0: ้This is teacher Gung This is teacher Gung กุ้งให้สังเกตให้สังเกตนะเด็กๆดูประโยคนี้นะคะ This is teacher Gung และประโยคนี้ค่ะ That is teacher Gung เอ๊ะมันต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรเด็กๆกุ้งให้สังเกตเด็กผู้ชายประโยคนี้นะ Thatและสังเกตเด็กผู้ชายคนเดียวกันแต่ทำไมคะเขาอยู่ยังไงอยู่ใกล้กับอยู่ไกลถ้าเด็กๆสังเกตดูครูกุ้งให้สังเกตนะนี่เลยประโยคนี้บอกว่า this is teacher กุ้งมือเขาอยู่ใกล้อยู่ไกลคะมือเขาอยู่ใกล้ถ้ามืออยู่ใกล้เราใช้ทันทีเลย this พร้อมกัน
1: this
0: อันนี้เป็นรูปประโยคที่นี่คือที่เชื่อกุ้งนะคะและที่สำคัญคือเวลามารยาทในการชี้ในการบอกว่านี้คือใครเราจะผายมือเราไม่ชี้อย่างนี้นะเราจะฉายผายมือไป this is ที่เชื่อกุ้งเหมือนกันตรงนี้เป็น this ลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ปุญญาพรถ้าจากรูปนี้สังเกตอีกแล้วไกลใช่เราไม่ใช่ this เราจะใช้ that พร้อมๆกันเลยค่ะ that ลงท้ายด้วย letter t ออกเสียง letter t ให้ชัดด้วย that is teacher กุ้ง
1: that is
0: teacher กุ้งแล้วรูปไกลหรือไกลคะ
1: ไกล
0: คุณกุ้งก็ออกมาไกลๆหน่อย that is teacher กุ้ง
1: that is teacher ก
0: ุ้งถ้าใกล้เราใช้อะไรใกล้เราใช้อะไรคะThis ถ้าไกลเราใช้ that ใกล้ใช้ this ไกลใช้ that เด็กใกล้ใช้ this ไกลใช้ that เริ่มเลยขอปุญญาพรมาออกมาข้างหน้าหน่อยค่ะปุญญาพรมาปุญญาพรมานะมายืนเลยปุญญาพรยืนใกล้ครูกุ้งครูกุ้งจะแนะนำเพื่อนครูกุ้งจะแนะนำเพื่อนถ้าอยู่ใกล้ๆครูกุ้งก็ต้องใช้คำว่าอะไรคะ this ถ้าอยู่ใกล้ๆเราจะต้องใช้คำว่า this is ปุญญาพร this is ปุญญาพร แล้วถ้าปุญญาพรเหยียบไปหน่อยครูกุ้งก็อยู่ไกลๆกันเนาะเราก็จะต้องใช้คำว่า
1: that
0: ครูกุ้งก็จะผายมือ That is ปุญญาพรโอเคปุญญาพรไปนั่งที่ขอบคุณมากค่ะเหมือนกันเติร์ดมาหาครูกุ้งเลยเติร์ดมายืนใกล้ๆครูกุ้งแล้วเติร์ดยืนใกล้ใช่ไหมเติร์ดยืนใกล้ครูกุ้งก็จะต้องบอกว่า This is เติร์ด แล้วถ้าเติร์ดขยับไปล่ะคะเติร์ดขยับไปเราจะต้องใช้คำว่า
1: that
0: อะไรคะ that is third that is third that is third โอเคเหมือนกันเติร์ดถ้าอยู่เติร์ดอยู่ใกล้ครูกุ้งขอไมโครโฟนให้เติร์ดหน่อยลูกไหนเราจะลองฝึกกันมาหยิบไมโครโฟนให้ครูกุ้งสีส้มมาเลยเติร์ดเดินไปหยิบไมโครโฟนโอเคพี่เติร์ดจะแนะนำครูกุ้งให้เพื่อนรู้จักพี่เติร์ดเราอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมเราต้องใช้คำว่าอะไรคะ this เราพูดเลยค่ะเราจะต้องบอกว่าอะไร this is อะไรคะ
2: this is teacher กุ้ง
0: this is teacher กุ้งแล้วถ้าอยู่ไกลอย่างนี้ล่ะอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆก็ต้องใช้คำว่าไมโครโฟน that อะไรคะเอาไมค์ขึ้นไปใกล้ๆปากหน่อย that อะไรคะ
2: That's it, teacher Gung.
0: เยี่ยมมากเลยง่ายไหมง่ายไหมง่ายเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวมาคนต่อไปมาเลยค่ะมาเป็นตัวอย่างให้ครูกุ้งหน่อยชื่อเล่นน้องชื่ออะไรนะคะ
2: ตัง
0: ตังดูครูกุ้งนะถ้าอย่างนี้เราต้องชี้เราใกล้หรือไกลคะ
2: ใกล้
0: นะคะอ้าวถือเลยตังๆถือตังๆแนะนำครูกุ้งให้ฟังหน่อย This อะไรคะ
2: This is teacher กุ้ง
0: This is teacher กุ้งอ้าวแล้วถ้าอยู่ไกลๆล่ะอยู่ไกลๆอ้าวเหยียบไปเราเหยียบไกลๆกันต้องบอกว่าอะไรคะ
2: That is teacher กุ้ง
0: That is teacher กุ้ง
2: That is teacher กุ้ง
0: That น้องดูปากครูกุ้งนะลูก That is teacher กุ้ง
2: That is teacher กุ้ง
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ตังตังหน่อยอ้าวยังมีตัวอย่างอีกบ้างไหมมีอีกสักคู่หนึ่งสักคนหนึ่งแล้วกันน้องอะไรนะคะน้องบีดน้องบีดมาหาครูกุ้งบีดมาหาครูกุ้งอ่ะครูกุ้งเอาคำนี้ให้ก่อนเลยนะครูกุ้งต้องอยู่ใกล้หรือไกล
2: ไกล
0: อ้าวครูกุ้งอยู่ไกลกับบีดนะไกลกันบ๊ายบายไกลกันเลยได้ไหมอ้าวแนะนำครูกุ้งหน่อยว่าไงคะ
2: That is teacher กุ้ง
0: เยี่ยมแล้วถ้ากลับด้านนั่นนี่เราจะบอกว่าอะไรคะอันนี้ต้องใกล้หรือไกลบอกครูกุ้งหน่อย
2: ใกล้
0: ครูกุ้งขยับมาใกล้ๆแล้วจะแนะนำครูกุ้งว่าอย่างไรคะ This is
2: teacher กุ้ง
0: โอเคปรบมือให้บีดหน่อยนี่คือตัวอย่างนะคะคุณครูปลายทางลองดูตัวอย่างดูนะคะครูกุ้งก็จะมีตัวอย่างให้เด็กๆพูดวันนี้ครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาพูดทุกคนเป็นการฝึกทักษะการพูด speaking practice ซึ่งครูกุ้งก็จะมีบัตรคำให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเด็กๆได้บัตรคำล้วงออกมาปุ๊บหยิบออกมาเนาะแล้วก็โชว์เพื่อนให้เพื่อนๆปลายทางดูแล้วก็จะต้องแนะนำชื่อเพื่อนในห้องสักคนหนึ่งถ้าใกล้ก็ต้องแนะนำคนใกล้ๆใช่ไหมแต่ถ้าไกลแนะนำคนข้างในได้เลยเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากรู้จักเพื่อนๆในห้องนี้ให้หมดทุกคนฉะนั้นเราต้องให้ทั่วถึงนะเริ่มจากกลุ่มที่เอาขอกลุ่มท้ายๆก่อนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5มาเลยมาทุกคนเลยค่ะมาทุกคนเลยอยู่หน้าห้องไม่วิ่งลูกไม่วิ่งเดี๋ยวลื่นล้มเหยียบมาใกล้ๆนะคะโอเค5คนนี้จะได้คำศัพท์คนละ1ใบและเปิดออกมาเลยค่ะว่าได้ this หรือได้ that คุณครูปลายทางลองดูนะคะอาจจะให้พูดตามก็ได้ตอนนี้ปันได้อะไรคะฉะนั้นปันจะต้องแนะนำเพื่อนในห้องนะใช่ไหมปันได้ that ครูกุ้งมีคำให้ดูถือไว้เลยค่ะปันได้คำนี้เนาะปันได้คำว่า that เริ่มเลย
2: that
0: is เอามือผายไปด้วยชี้ใครดีผายไปที่ใครแนะนำใครดี
3: นาวาม
0: ือผายไปที่นาวาเลยค่ะเอามือผายไปที่นาวาแบบนี้ทุกคนมองไปที่นาวาแล้วเราแนะนำเพื่อนเลย That is อะไรคะ
2: That is นาวา
0: That is นาวาโอเคไปคนที่2ค่ะไหนช่วยเพื่อนดูหน่อยได้คำว่าอะไรคะ

0: ได้
1: this ได้คำว่า this เพื่อนได้คำนี้นะคะได้คำว่า this ถือไว้เอาใกล้ๆฉะนั้น this ต้องอยู่ใกล้ๆแนะนำคนใกล้เลยค่ะซ้ายหรือขวาได้เลยเราจะบอกว่าอะไรคะ this อะไร
0: this ปั้นดิน
1: this is ปั้นดิน
0: this is ปั้นดิน
1: เยี่ยมมากไปต่อคนต่อไป that is หรือได้ that คะ
0: ได้ this
1: this หรือ that ดูดีๆเพื่อนบอกแล้วได้ that ได้ this หรือ that คะ that เพื่อนได้คำนี้นะคะบอกเลยถ้า that ต้องชี้ใกล้ชี้ไกลผายมือใกล้หรือไกลคะ
0: ใกล
1: ้ that เนี่ยนะ that ใกล้หรือไกลลูก
2: ไกล
1: ถ้าไกลเอาคนไหนดีในห้องเราชี้นิ้วอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เราต้องผายมืออ
3: ย่
1: างนี้เราต้องผายมือยังไ
3: ง
1: สายมือยังไงคะแนะนำเพื่อนเลย that is อะไรคะ
0: atom
1: that is atom ไหนลองพูดลูก
0: that is atom
1: โอเคคนต่อไปได้ this หรือได้ that คะ
4: that ค
1: ่
4: ะ
1: that หรือ this ดูดีๆ
4: this
1: this เพื่อนได้ this ได้คำนี้เนาะเพื่อนได้คำนี้ this แนะนำคนใกล้ๆต้องเป็นใครเอ่ยครูกุ้งยืนใกล้ๆอ่ะคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้เราจะบอกว่าอะไรThis is
4: teacher บุ้ง
1: กุ้งไม่ใช่บุ้ง This is teacher กุ้ง
4: This is teacher กุ้ง
1: โอเคปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยค่ะขอกระดาษคืนขอกระดาษคืนอยู่ในเสื้อไปนั่งที่โอ้มีตังค์ด้วยไปต่อขอกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4ออกมาทุกกลุ่มจะได้พูดวันนี้ทุกกลุ่มจะได้พูดแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเข้าไปนั่งแล้วต้องเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมคะและเวลามารยาทในการแนะนำเพื่อนเราต้องยังไงใช้มือผายนะคนละหนึ่งเลยค่ะหยิบเลยคุณครูปลายทางลองให้พูดตามนะคะหรือว่าให้แนะนำเพื่อนในห้องเปิดเลยเปิดเลยได้อะไรเอ่ยคนแรกคนแรกตังตังตังตังได้คำนี้ค่ะได้คำว่าอะไรคะ
0: this
1: ไม่ใช่ได้คำว่าอะไรคะ
2: this
1: ได้คำว่า this ตังตังได้คำว่า this เราจะแนะนำใครดีคนใกล้ใช่ไหม this คือคนใกล้เอาเพื่อนข้างๆเลย
0: thisIt เนย
1: This is เนยไหนดังๆเลยค่ะ
0: This is เนย
1: This is เนยโอเคเนยเนยได้คำนี้ค่ะเนยได้คำนี้ได้คำว่า that ได้คำว่า that เนยจะบอกว่าอะไรคะนะ that นี่ต้องไกลหรือไกล
4: ไกล
1: คนไหนดีเอามือผายไปเลยค่ะคนนี้เลยสวย
0: ๆ That Ava
1: That is Ava ไหนพูดใหม่ลูก
0: That is Ava
1: เก่งมากค่ะไปต่อน้องแมนยูแมนยูได้คำนี้ค่ะได้คำว่า That ได้คำว่า That That ต้องใกล้หรือไกล
4: ไกล
1: ไกลคนไหนดีชิป
4: EQ
1: EQ โอ้น่ารักมากเอามือผายไปเลยแนะนำ EQ เลยค่ะ That is อะไรคะ
4: Yeah, EQ.
1: And that is EQ. และคนสุดท้ายเติร์ดเติร์ดได้คำว่าเติร์ดได้คำว่า
2: that
1: ได้คำว่า
2: that
1: that คนใกล้หรือคนไกลคะ
4: ไกล
1: ไกลไกลคนไหนดีอ้าวแล้วพายมือไปที
4: ่ปลาย
1: ปลายพายมือไปที่ปลายแล้วบอกเลยค่ะ
0: that is ปลาย
1: มือผายไปด้วยคนใกล
0: ้ that is ปลาย
1: เก่งมากเลยกลุ่มที่4ทำได้เรียบร้อยวันนี้ปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะกลุ่มที่3มาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่โอ้วันนี้กลุ่มที่3ครบ6คนสวยๆน่ารักถักเปียเรียบร้อยสะอาดเนาะพร้อมจับไหมคะคนละ1ใบแล้วกลางออกมาเลย this หรือ that หนอผู้ฟังที่ดีกลุ่มที่2เข้าไปแล้วผู้ฟังที่ดีต้องเป็นแบบไหนคะตั้งใจฟังเพื่อนใช่ไหมคะlisten carefully listen carefully ตั้งใจฟังพร้อมไหมคนแรกน้องอะไรคะ
0: ปายค่ะ
1: น้องปายน้องปายได้คำนี้ค่ะ

0: ช้คำว่า that ใช้คำว่า that that ต้องใกล้หรือไกลคะ
1: ใกล
0: ้ใกล้ไกลมือต้องถ่ายไปคนไกลๆเลยปันปันปันปันจ๋าดูซิว่า that คนไกลคนไหนอ้าวไปเรียบร้อย
1: ต่าง
0: ๆต่างๆอ้าวเราจะแนะนำเพื่อนว่าอะไรคะThat is
1: That is ต่างต่าง
0: That is ต่างๆไปต่อคนที่สองเลยค่ะได้คำว่าอะไรคะ This ได้คำว่า This ต้องเป็นคำนี้เนาะได้คำว่า This นะคะอ้าว This ต้องใกล้หรือไกล
1: ใกล้ค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ใกล้คนไหนดีซ้ายหรือขวาดีหนูจะจับซ้ายหรือขวาดีคนไหนคนนี้คนนี้เอามือผายเลยมือผายแล้วก็แนะนำเพื่อนเลย this is อะไรคะ
1: this is by
0: this is by โอเคไปต่อค่ะน้องอะตอม
2: เอวา
0: เอวาได้คำนี้ค่ะได้คำว่า
2: is
0: this ได้คำว่า this this ก็ต้องชี้ this ก็ต้องชี้ใกล้อ้าวใกล้คนไหนดีมีให้เลือกคนไหนคะ
1: this ใกล้
0: เอาใกล้อยู่ใกล้ๆแล้วแนะนำเลยค่ะ
1: This is คุก
0: This is teacher กุ้งโอเคเขาเรียกคุกกุ้งได้นะไปต่อค่ะคนนี้แหละอะตอมได้คำนี้เลยค่ะได้คำว่าได้คำว่า that ได้คำว่า that โอเคคุกกุ้งต้องเปลี่ยนเนาะได้คำว่า that คำนี้นะคะ that นี่ใกล้หรือไกลคะ
2: ไกล
0: ไกลอ้าวคนไหนดีมือผายไปที
1: ่ใบพลู
0: ใบพลูอ้าวบอกเลย That is อะไรคะ
1: That is ใบพลู
0: That is ใบพลูใบพลูยิ้มสวยน่ารักไปต่อคนต่อไปเลยค่ะน่านี่เพื่อนน่ารักมากเพื่อนรับไมโครโฟนจากครูกุ้งรับของจากผู้ใหญ่เพื่อนทำอย่างไรคะขอบคุณค่ะยกมือไหว้สวยงามมากเลยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะเด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะเพื่อนได้คำว่าเพื่อนได้คำว่า
2: this
0: เพื่อนได้คำว่า
2: this
0: this ต้องใกล้หรือไกลคะ
2: ใกล
0: ้ใกล้อ้าวใกล้คนไหนดีแนะนำคนใกล้ๆตัว
1: this is กล้วยฟูค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ยินเลยเอาใหม่ดังๆเลยค่ะ
1: this is กล้วยฟูค่ะ
0: this is ถ้วยฟูเริ่มหิวเลยถ้วยฟูเป็นขนมชนิดหนึ่งนะกินถ้วยฟูได้ไหมไม่ได้นะถ้วยฟูถือไมโครโฟนเลยค่ะถ้วยฟูได้คำว่าครูกุ้งขอไปยืนข้างๆถ้วยฟูถ้วยฟูได้คำว่า this เอาคนใกล้ๆตัวคนไหนดีคนไหนดีคะคนใกล้ๆตัวคนนี้ก็ได้มือผายเลย
1: this is berry
0: this is berry berry กับถ้วยฟูหิวหมดเลยเบอร์รี่หรือเมอร์รี
2: ่
0: เมอร์รี่โอเคน้องเมอร์รี่เราหิวไม่ได้แล้วเนาะอ้าวปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยค่ะไปต่อไปกลุ่ม2มาเลยค่ะทักษะการพูดถ้าเด็กๆเด็กๆจ๋าถ้าเด็กๆได้พูดบ่อยๆนำไปพูดที่บ้านด้วยยิ่งดีเลยนะอ้าวนาวาคนแรกเลยค่ะอันไหนก็ได้หยิบไปเลยเกือบครบทุกกลุ่มแล้วเนาะเด็กๆได้ฝึกพูดทุกคนเป็นเรื่องดีเลยนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เริ่มจากนาวาครูกุ้งอ่ะชอบเรียกผิดเป็นวานาคนแรกนี่นาวาได้คำนี้ค่ะนาวาได้คำว่านาวาได้คำว่า
2: this
0: ต้องใกล้หรือไกลคะ
1: ใกล้
0: ใกล้ใกล้อ้าวคนไหนใกล้ใกล้อะก็ได้ยอม
1: this is teacher กุ้ง
0: โอเคใกล้ใกล้ this is teacher กุ้งไปต่อคนที่สองค่ะแกะให้ได้คำนี้เหมือนกันเลยค่ะได้คำว่า this ได้คำว่า this อ้าวคนไหนดีแนะนำเพื่อนคนไหนก็ได้หรือครูกุ้งก็ได้แล้วแต่ดิสต้องใกล้หรือไกลคะ
2: ใกล
0: ้ฉะนั้นต้องใกล้ตัวกันเลยค่ะอ้าวคนนู้นแนะนำคนนู้นดิ
1: ยิ้ม
0: เอาไมค์ออกจากปากแล้วมือผายไปที่เพื่อนนะว่ายิ้มเฉย

0: This is by blue.
1: This is by blue. This is by blue. เก่งมากไปต่อ by blue ได้คำว่าโอ้ได้เหมือนกันเลยได้คำว่าได้คำว่า this ได้คำว่า this by blue by blue by blue แนะนำคนนี้ให้ครูกุ้งหน่อยได้ไหมคะ

0: ได้คำว่า dad ได้คำว่า dad dad ต้องชี้ผายมือไปใกล้หรือไกลคะ
1: ไกล
0: ไกลไกลคนไหนดี
1: ID
0: อ้าว ID สุดหล่อหัวหน้าห้องเราเราต้องบอกว่าใช้คำว่า dad เราจะบอกว่าอะไรคะ
1: dad ID
0: dad is ID หมายประมองกันลูก
1: dad is ID
0: เยี่ยมมากไปคนต่อไปเลยค่ะได้ this หรือได้ dadได้ this หรือ that คะ that ได้คำว่า
2: that
0: ได้คำว่า
2: that
0: อ้าวเดินมาข้างหน้าหน่อยคนไหนดีแนะนำคนไหนดีคะนาวาผู้ฟังที่ดีเดี๋ยวเพื่อนไม่มีสมาธินะอ่ะพร้อมเลยค่ะคนไหนดีคะมือผายไปเลยอ่ะมาคนนี้เราจะบอกว่าอะไรคะ that
1: That Phoenix ค
0: ่
1: ะ
0: That is Phoenix ไหนเหมาะบอกใหม่ลูก
1: That is Phoenix
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยค่ะและไปสุดท้ายที่กลุ่ม1มาเลย Phoenix อ้าวยืนเข้าแถวดูซิว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะเป็นได้ใครได้ดิสหรือได้แดดคนแรกเลยค่ะอ้าวถือไมโครโฟนไว้คนแรกได้คำว่าดิสได้คำว่าดิสคนแรกฟินิกได้คำว่าดิสนะอ้าวฟินิกจะแนะนำใครดีคะใกล้ๆมือต้องผายไปเงี้ยโอเคเราจะบอกว่าอะไรคะ
1: This is orbit
0: orbit ใช่ไหม this is orbit โอเคไปต่อ orbit ได้คำว่า orbit ได้คำว่า
1: that
0: orbit ได้คำว่า that อ้าว that ต้องชี้ไกล
1: ไกล
0: ไกลคนไหนดีถ่ายมือไปที่ไกลดีเนาะไกลไกล
1: point
0: อ้าว point อ้าวแนะนำเลยค่ะ this that ต้องบอกว่าอะไรนะ
1: that That is point.
0: ไป ID ID ได้คำว่า this หรือ that คะ
1: this
0: ID ได้คำว่า this นะคะthis ก็ต้องใกล้หรือไกล
1: ใกล
0: ้ใกล้คนไหนดีคนไหนซ้ายหรือขวาดีใกล้ใกล้เร็วมือผายแล้วบอกว่าอะไรคะ this is
1: beat
0: this is beat
1: this is beat
0: beat
1: beat
0: beat เพื่อนชื่อ beat นะ this is beat ไปต่อ beat ได้คำว่า beat ได้คำว่า
1: dash
0: beat ได้คำว่า dash นะคะbeat คนไหนดีผายมือไปเลยค่ะ
1: dash your point
0: that is point มาพร้อมกันเลย
1: dash is point
0: very good ส่งคนถัดไปเลยค่ะได้คำว่าได้คำว่า this ได้คำว่า
1: this
0: this ต้องใกล้หรือไกล
1: ใกล
0: ้ใกล้คนไหนดีเอาใกล้ๆมือผายเลยค่ะมือผายเลยบอกเลยค่ะ this is beat โอเคไปคนสุดท้ายของห้องเลยได้คำว่าได้คำว่า this ได้คำว่า
1: this
0: ต้องใกล้หรือไกลคะ
1: ใกล
0: ้ใกล้แนะนำคนใกล้ตัวเลย
1: This is EQ
0: ครบทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยน้องเอาไมค์วางไว้ที่โต๊ะได้เลยนะคะไปกลับเข้าที่ครบไหมครบพร้อมๆกันเลยคำนี้อะไรคะ This คำนี้ This คำนี
2: ้
0: ถ้า This ต้องไกลถ้าแดดต้องไกลโอเควันนี้เด็กๆพอจะพูดกันแนะนำเพื่อนในห้องได้นะคะหวังว่าเด็กๆปลายทางจะได้ฝึกพูดพร้อมกันทุกคนนะคะและที่สำคัญการพูดวันนี้เด็กๆทุกคนได้ออกมาฝึกกลับไปบ้านเด็กๆไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยว่า this ต้องไกล that ต้องไกลแนะนำคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะคะไปต่อเลยค่ะไปต่อที่ทักษะการเขียนกัน writing practiceเด็กๆ ดูที่สมาร์ทบอร์ดก่อนเลย

0: ตัวแรก letter อะไรคะ
1: O
0: letter O sound O letter O sound O O R ไม่ใช่ R ธรรมดา R ขอลิ้นด้วย
1: R
0: โอ้เขียนง่ายมากเลยบอกครูกุ้มบอกครูกุ้มหน่อยว่าเขียนแบบไหนคะ
1: วงกลม
0: วงกลมวงกลมกลมถ้าเส้นคือเต็มช่องเนาะอ่ะเริ่มเลยไหนเด็กๆลองเขียนกลางอากาศให้ครูกุ้มดูหน่อยแล้วถ้าตัวน้องล่ะ
2: ต
0: ัวน้องก็จะครึ่งหนึ่งก็ครึ่งเดียวนะพร้อมๆกันออกอาวออกอาวไปต่อนะคะ letter ต่อไป letter อะไรต
2: ่
0: อ
2: letter
0: อะไรคะ
1: q
0: q sound w q sound w กลุ่มที่3จ๋ายังมีคนนั่งคุยอยู่ครูกุ้งไปที่ตัวอะไรแล้วคะไปที่ตัวอะไรแล้วคะ q w พร้อมๆกันอ้าวมือออกมาค่ะน้องเอามือออกออกจากจมูกลูกเดี๋ยวหายใจไม่ออกคิ้วขวบ
1: คิ้วขวบ
0: คิ้วขวบ
1: คิ้วขวบ
0: ไม่ใช่เขิดเขินนะขวบ
1: ขว
0: บ
1: ขวบ
0: ขวบ quiet quiet คืออะไรคะเงียบ quiet คือให้เงียบถ้าครูกุ้งทำขวบ quiet เยี่ยมมาก letter Q ง่ายมากไหนนิ้วออกมาเลยค่ะแล้วเราจะฝึกเขียนกลางอากาศก่อนเลยนะเริ่มจากการเป็นตัวโอ้แล้วก็จะมี
1: ข
0: ี
1: ด
0: พร้อมกันคิ้วขวบ
1: คิ้วขว
0: บเลยบรรทัดไหมคะ
1: ไม่เลย
0: เลยบรรทัดไหมคะลูกไม่เลยบางคนทำแบบนี้นะบางคนก็ทำตัวคิ้วแบบนี้กูกุ้งขอแบบได้ไหมไม่ได้นะแล้วคิ้วน้องคิ้วขวบเนี่ยก็จะเป็นตัว A เอาเขียนกลางอากาศเลยลากปิดประตูลงมาขาทิ่มลงข้างล่างด้วยพร้อมๆกันคิ้วขว
1: คิ้วข
0: วบขวบ quiet ไปต่อ letter ต่อไป letter อะไรคะ
2: letter R
0: letter R sound r letter R sound r คำนี้ง่ายๆเอาเสียง letter R ด้วย rabbit ลงท้ายด้วย letter T อย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะ rabbit อ้าววิธีการเขียนตัว R พิมพ์ใหญ่เราต้องเขียนจากบนลงมา
1: ล่าง
0: 1
2: 2
0: 3 R น้องบ้าง R น้องบ้างล่างฟึบจากบนลงล่างง่ายๆนะคะวันนี้ในชุดกิจกรรมของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่9เด็กๆเปิดชุดกิจกรรมของตัวเองเลยค่ะหยิบดินสอและอย่างลบมารอไว้เลยหน้าที่9โอ้หน้าที่10แล้วลูกขอโทษทีนะคะหน้าที่10เนาะถ้าเด็กๆเป็นชุดกิจกรรมเป็นหนังสือเรียบร้อยเราก็จะไม่ต้องเขียนชื่อนะคะแต่หากโรงเรียนไหนยังไม่ได้ชุดกิจกรรมก็สามารถปริ้นใบงานแล้วก็เขียนชื่อได้พร้อมๆกัน1 2 3 readyReady แล้ว zip your lips เอ๊ะถ้า zip your lips แล้วยังมีเสียงได้ไหมคะ
1: yeah.
0: เด็กๆปลายทางบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกุ้งกุ้งเลย no. พร้อมกันนะคะ1 2 3 ready เริ่มแรกเราต้องจุดก่อนจุดกี่จุดวันนี้จะเอากี่จุดดีคะ3จุดเหมือนเดิมห่างๆกันนะ12 3วันนี้ต้องห่างๆกันด้วยพร้อมไหมคะเริ่มที่ตัวแรกอ้าวตัวอักษรทุกกุ้งหายไปอีกแล้วตัวแรกตัวอะไรนะคะลูก
1: โอ
0: โอซาวออโอซาวออมีจุด3จุดใช่ไหมคะพร้อมๆกันเลยโอออ
1: โ
0: อเต็มช่องบรรทัดแรกเลยค่ะตัวพี่เราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเด็กๆจะได้มีหลักการเขียนให้ถูกต้องบนจากซ้ายไปขวาไปต่อที่ตัวพิมพ์เล็กตัวน้องนั่นเองตัวน้องจะต้องตรงกับพี่ข้างบนใช่ไหมคะกลุ่มที่3 วันนี้สาวสวยของครูกุ้งทำทันไหมคะทำไม่ทันนะคะกลุ่มที่3ให้ตรงจากข้างบนลงมาพร้อมๆกันโอ้ออก
2: โ
0: อ้ออก
2: โ
0: อ้ออกอ้าวเรียบร้อยไหมคะวันนี้เราจะเขียนเป็นคำด้วยใครเรียบร้อยแล้วบอกครูกุ้งทีใครเรียบร้อยแล้วมือไว้ที่หนังสือแบบนี้เลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยครูกุ้งครูกุ้งเริ่มมองถ้าดินสอยังดินสอยังตั้งๆอยู่แสดงว่าเขียนเนาะมือวางไว้ที่หนังสือเรียบร้อยแล้วเกือบทุกคนแล้วครูกุ้งจะไปพร้อมๆกันนะไปตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไรคะคิวคิวขวบคิ้วขวบโอกลมๆแล้วก็ขีดขีดเลยช่องไหมลูกขีดเลยช่องไหมคะดูครูกุ้งดีๆสังเกตดีๆนะคะต้องโค้งให้เต็มช่องแล้วก็มีขีดฟึบเลยช่องไหม
2: ไม่
0: เลยคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยนะคะเด็กๆจะมีความประณีตในการเขียนถ้าทำไปพร้อมๆกันหากใครทำก่อนเดี๋ยวจะพลาดเนาะดูความประณีตความสวยงามในการเขียนนะคะเยี่ยมเลย ID ID จ้องบนจากซ้ายมาขวาค่ะลูกบนจากซ้ายอย่างนี้อย่างนี้นะซ้ายไปขวาค่ะนะครูกุ้งเขียนเกินมา1ตัวเพราะ ID บนจากขวามาซ้ายนะคะแล้วเลยช่องไหมคะไม่เลยไปตัวต่อไปตัวอะไรคะพิมเล็กพร้อมกันคิ้วขว
2: คิ้วขว
0: คิ้วขว
2: คิ้วขว
0: ทำแบบไหนหน
2: อแบบตัวเอ
0: ใช่ทำแบบตัวเอก็คือโค้งเป็นตัว C เต็มช่องนะแล้วก็ปิดประตูเลยลงมาแต่ไม่ต้องยาวมากกะคิดว่าน่าจะเป็น2ช่องเล็กถ้าเป็นในสมุดเรานะคะคิ้วขวquietคิ้วขวquietเด็กๆพยายามทำให้พร้อมกันนะคะจะได้มีความประณีตไปพร้อมๆกันคุณครูปลายทางสามารถเดินดูเด็กๆได้เลยนะคะว่าเด็กๆมีความประณีตไหมเขียนถูกต้องตามหลักไหมก็คือในสมุดนะในใบงานของเด็กๆในชุดกิจกรรมเนี่ยนะคะจะมีหมายเลข1โค้งที่1แล้วก็โค้งที่2ลงมานะยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: ยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: อ๋อนี่แถมให้4ตัวครูกุ้งให้เขียน3ใช่ไหมน้องแถมให้4ตัวนะไปต่อนะไปต่อได้ไหมคะ
2: ได้
0: ไหนใครยังไม่เรียบร้อยมือไว้ที่สมุดเลยค่ะเรียบร้อยมือไว้ที่หนังสือเลยไปต่อตัวต่อไปตัวอะไรคะ
2: อาร
0: ุประมาณกันอารุอะไรนะคำศัพท์คำว่าอะไรนะคำนี้ลูก
2: rabbit
0: เก่งมาก are rabbit are rabbit วิธีการเขียนทำอย่างไรลากขึ้นหมดเลยใช่ไหม
2: ไม
0: ่ใช่ต้องทำไมคะ
2: ลากลง
0: ลากลง1 2 3ทำไมนะ1 2 3เด็กปลายทางตามทันไหมคะลากลงมาก่อนเนอะ1 2 3ตัวพี่เสร็จยังตัวพี่เขียนเรียบร้อยไหมคะเขียนเรียบร้อย are
2: rabbit
0: มีคำศัพท์ให้ทุกตัวอักษรเนาะเด็กจะเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆรู้จักกันอยู่แล้วไปถึงตัวน้องบ้างตัวน้องต้องลากอย่างไรคะลากลงนะลากลง1 2นาวาตัวน้องแล้วครับเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วตามครูกุ้งไหมต้องลากลงก่อนนะ1 2หนูลากลงลากขึ้นคะนาวาต้องลากลงให้ตลอดนะแล้วก็โค้งให้ถึงข้างบนนะคะ1สองครั้งนี้ไม่ได้จบแค่ตัวอักษรค่ะยังมีคำว่า

0: มีคำว่าอะไร
1: this that
0: มีคำว่า this กับ that เด็กๆดูนะคะยังไม่เขียนนะยังไม่เขียนนะคะ this คำนี้ยังไม่เขียนนะเพราะเดี๋ยวเราต้องจุดก่อนนะแล้วก็มีคำว่า that เด็กๆต้องดูนะคะเพราะจะมีความพิเศษที่ตัว t พิมพ์เล็กเด็กๆดูเราจะเขียนคำนี้ต้องจุดด้วยจุดที่1จุดที่2และจุดที่3ต้องไกลๆกันหน่อยนะเพราะไม่นับนี้ยาวนะคะเดี๋ยวติดกันนะให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน1 2 3ครั้งนี้คุณครูกุ้งต้องขอให้เด็กๆช่วยกันดูก่อนนาวา look at the teacherLook at the teacher. คำสั่งนี้คือให้อะไรคะดูที่ครูกุ้งก่อนนะดูวิธีการเขียนค่ะนาวาดูวิธีการเขียนนะ T พิมพ์ใหญ่ขึ้นข้างบน This ตัว H เต็มช่องลากลงโค้งและตัว I จุดแล้วก็ S เต็มบรรทัดเล็กเต็มช่องเล็กเลยค่ะเมื่อดูแล้วเด็กๆ เขียนตามเลยค่ะ T พิมพ์ใหญ่H ขาเต็มช่อง I จุดแล้วก็ S จุดเล็กๆเนาะจุดเล็กๆนะคะ T พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะให้เต็มช่องใหญ่เลยแล้วก็ตัว H เต็มขาจะต้องเต็มช่องใหญ่เด็กๆปลายทางพยายามทำไปพร้อมๆกันนะคะอ้าวครูกุ้งให้เวลาตรงนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะตัว H ขาต้องเต็มช่องนะตัว H เด็กๆขาเต็มช่องนะคะคุณครูปลายทางเดินดูเด็กๆได้นะคะ H ขาต้องเต็มช่องอย่างนี้ลูกอย่างนี้ไม่เต็มช่องแล้วก็ I แล้วก็ S เห็นไหมดูถ้าเด็กๆดูกุ้งนะตัว H ผิดตัว H ต้องลากให้ถึงข้างบนค่ะลูก H ต้องลากให้ถึงข้างบนนะและตัว T พิมพ์ใหญ่ดูตัวอย่างด้วยสิคะทีพิมพ์ใหญ่เต็มช่องไหมคะเต็มช่องอ้าวจับดินสอลากลงเต็มช่องลากลงจากข้างบนแล้วก็ขีดค่ะเยี่ยมพิมพ์ใหญ่จากข้างบนลงให้ถึงเส้นข้างบนสิลูกเยี่ยมมากตัว H ไม่เลยช่องนะคะตัว H ต้องครึ่งเดียวนะเด็กๆขาในหนังสือของเด็กๆก็คือตอนที่พิมพ์ไปอาจจะไม่ได้เต็มช่องเล็กเนาะเด็กๆต้องให้ครึ่งช่องเล็กลบออกเลยค่ะครึ่งช่องเล็กเนี่ยครึ่งช่องเล็กคือตรงจุดๆดูที่ครูกุ้งนะคะในหนังสือของเด็กๆตัว H อาจจะเลยเด็กๆต้องพยายามดูครูกุ้งก่อนต้องไม่เลยนะลูกตัว H ต้องไม่เลยดีมากอีกตัวหนึ่งตรงนี้มีคำว่า this ค่ะเติร์ดผิดนะลบเลยห่างๆกันนิดนึงตัว i ตัว a กับตัว t ออกปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมคะต้องให้ตรงจุดนะอ้าวลากลงปึ๊บโค้งเห็นไหมคะตัว s กลับด้านค่ะตัว s กลับด้านแม่หยิบเข้ามาก็ได้ลูกเดี๋ยวเข้ามาตัว i กับตัว s นะเด็กๆพยายามเหล่าดินสอมาจากบ้านให้เรียบร้อยนะคะตัว h ขาไม่ขึ้นข้างบนขาไม่ขึ้นข้างบนพี่เติร์ดครับพี่เติร์ดทำงานครับทำงานครับตัว t ต้องขึ้นข้างบนเห็นไหมจากดินสอลากลงมาลากจากข้างบนเลยข้างบนลากลงมาค่ะมาถึงอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรคะ
1: that.
0: อีกคำหนึ่งคำว่า
1: that
0: ทุกคนดูครูกุ้งค่ะ look at the teacher everyone look at the teacher วิธีการเขียนของเด็กๆกับตัวอักษรมันจะเลยช่องเนาะเนื่องจากการพิมพ์อาจจะเลยช่องไปนิดนึงแต่ถ้าเด็กๆดูครูกุ้งนะตัว t เต็มช่องตั้งๆตัว t ต้องเต็มช่องนะเพราะตั้งเขียนตัว t ไม่เต็มช่องตัว h จากข้างบนแล้วก็โค้งขึ้นช่องตัว A ครึ่งช่องเด็กๆครูกุ้งให้ดูตัวนี้ค่ะทุกคนดูตัวนี้ดูตัว T นะ

0: ตัว T จะแค่ครึ่งของชึ่งครึ่งช่องข้างบนไม่เต็มช่องตัว T ไม่เต็มช่องนะครึ่งของครึ่งช่องข้างบนเท่านั้นย้ำเด็กๆปลายทางนะคะความพิเศษของตัว T พิมพ์เล็กคือจะไม่เต็มช่องนะคะความพิเศษของตัว T พิมพ์เล็กจะไม่เต็มช่องนะคะจะแค่ครึ่งช่องรบกวนคุณครูปลายทางแนะนำให้เด็กๆเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวต้นทางครูกุ้งก็จะมีมาตรวจเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องของเด็กๆทุกคนตัว T ครึ่งเดียวเห็นไหมครูกุ้งไม่เต็มช่องเห็นไหมคะน้องเริ่มได้เลยค่ะนาวาเริ่มเลยเยี่ยมน้องขาเดี๋ยวครูกุ้งต้องดูแลพิเศษสักนิดหนึ่งนะเขียนไม่เต็มเลยเรียบร้อยใครเรียบร้อยแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะไม่ต้องเขียนชื่อชุดกิจกรรมของเราจะมีชื่อไว้ที่หน้าปกเรียบร้อยแล้วนะคะใครเรียบร้อยแล้วต้องเขียนชื่อไหมคะไม่ต้องนะถ้าใครมีเล่มชุดกิจกรรมเล่มสีชมพูไม่ต้องเขียนชื่อแล้วนะเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้ครูกุ้งไม่ได้มีการบ้านให้คุณครูกุ้งก็คือให้ทํากันในห้องเรียนเขียนกันในห้องเรียนให้เรียบร้อยเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะบุญญาพรมาเรามานับพร้อมๆกันเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนเลยลูกทุกคนเก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะนับพร้อมๆกันเลยเร็วลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 ready 1 2 3 ready เยี่ยมมากเก่งมากเลยทำงานแข่งกับเวลาได้ดีมากใครยังทำงานไม่เรียบร้อยเดี๋ยวท้ายชั่วโมงให้ไปทำกันต่อนะคะวันนี้ this กับ that มีความพิเศษของ letter T letter T เต็มช่องไหม
1: ไม
0: ่เต็มนะตัว T พิมพ์เล็กเราต้องไม่เต็มช่องมันจะแค่ครึ่งเดียวของช่องข้างบนนะคะมาช่วงสุดท้ายของเราน้องอะไรนะ
2: แมนยู
0: เก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะค่ะแมนยูอ้าวนับให้แมนยู
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: เยี่ยมมาก
1: 9 10
0: ไปต่อเลยค่ะครูกุ้งช่วงสุดท้ายของเรานะคะครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆช่วยกันตั้งชื่อให้เด็กคนนี้หน่อยชื่ออะไรดีเนาะ
1: วิดิม
0: ชื่ออะไรดี
1: วิดิม
0: อ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามิดิมแล้วเราจะแนะนำเขาว่าอย่างไรคะคำนี้ this หรือ that คำนี้ this หรือ that ครูกุ้งควรจะผายมือใกล้ๆหรือควรจะผายมือไกลๆใกล้หรือไกลคะ
1: ใกล
0: ้ใกล้เด็กๆปลายทางตอบถูกไหมว่าต้องผายมือไกลๆแนะนำชื่อเขาเลยก็ชื่อมิดิวใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่อ้าวมีเพื่อนบอกชื่อมิดิวอ้าวคนนี้ชื่อมิดิวเราแนะนำเลย this is อะไรคะThis is medial. This is medial. ถ้าคนนี้ล่ะ
3: แจ
0: ็คอ่ะโอเคมีเพื่อนบอกว่าชื่อแจ็คชื่อแจ็คเนาะแจ็คคราวนี้แจ็คครูกุ้งต้องผายมือใกล้ๆหรือผายมือไกลๆ
3: ใกล
0: ้ไกล
3: ใกล
0: ้ไกลหรือใกล้คะ
3: ใกล
0: ้ต้องผายมือไกลๆเพราะเราใช้คำว่า thatเราใช้คำว่า that นาวาครูกุ้งต้องผายมือใกล้ๆหรือไกลๆคะ
3: ไกล
0: ไกลอ้าวเขาชื่ออะไรนะคนนี
3: ้
0: เราจะแนะนำว่า that is Jack that is
3: Jack
0: that is Jack this is Midil that is Jack โอเคเด็กๆใช้ได้แล้วเนาะเด็กๆสามารถใช้ this กับใช้ that ได้แล้วในครั้งหน้าก็ยังเป็นเรื่อง who is this เหมือนกันนะคะซึ่งเป็น who is this ในครั้งที่2ยังเป็นรูปประโยคเดิมๆอยู่ที่เด็กๆนำไปฝึกฝนที่บ้านและนำไปใช้นอกห้องเรียนกันคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th หรือถ้าเด็กๆมีชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็เตรียมชุดกิจกรรมให้พร้อมเรียบร้อยสำหรับวันนี้งานของเด็กๆมีความปราณีตดีมากทำงานเรียบร้อยชื่นชมกับเด็กในห้องออกอากาศเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูปลายทาง ที่ช่วยควบคุมเด็กๆในชั้นเรียนให้เกิดกิจกรรมได้สำเร็จนะคะและต้องขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนด้วยที่วันนี้เยี่ยมยอดมากได้พูดทุกคนฝึกพูดทุกคนนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
4: คัดเลดี้

7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลังมหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

Bye.

0: วกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัว
1: เอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
2: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
3: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
4: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลูกโอ้ยยั่วเยอะเลย
3: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย
5: ์ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความ

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ช่วยอ่านชื่อเรื่องหน่อยได้ไหมครับเอ๊อ่านว่าอะไรนะการบวกที่ผลบวกไม่เกินจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักเอาละครับสำหรับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของการบวกที่ผลบวกไม่เกิน20นะครับแล้วเขาก็ระบุเพิ่มเติมมาด้วยว่าระหว่างจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักเอ๊ะจำนวน2หลักจำนวน2หลักแสดงว่าต้องมีหลักอะไรกับหลักอะไรเนี่ย2หลัก2หลักต้องมีหลัก10กับหลักหน่วยเอาละครับอันนี้เป็นจำนวน2หลักเอ๊ะแล้วจำนวน1หลักล่ะมีแค่หลักอะไรครับมีแค่หลักเดียวก็คือมีหลักหน่วยเพียงเท่านั้นนั้นเราจะนำจำนวน2จำนวนนะมารวมกันแต่ผลลัพธ์หรือผลบวกไม่เกินเท่าไหร่นะครับไม่เกิน20ดังนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับวันนี้เราก็จะเรียนรู้กันนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาผลบวกของจำนวน2จำนวนที่ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับ20วันนี้เราก็จะมาใช้ในเรื่องของการนับต่อและใช้เส้นอะไรนะเส้นจำนวนนะครับก็จะคล้ายจากครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วหาผลบวกของจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะครับเด็กๆก็สามารถทำไมครับใช้ในเรื่องของการนับต่อแล้วก็ใช้เส้นจำนวนนะครับในเรื่องของการหาผลบวกได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่จะทำไมครับเริ่มเรียนเราต้องมาทบทวนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนมีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ทำเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันนะขอเสียงดังฟังชัดนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาละครับถ้าพร้อมแล้วครูแบ๊กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2

0: ้าวขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้แสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกต้องทำไมนะ
1: ทบทวน
0: ทบทวนในเรื่องของการบวกนะครับที่ผลบวกไม่เกิน
1: 20
0: ไม่เกิน20นะครับเอาละครับดีๆครับลองมาดูกันเลยโจทย์ว่ายังไงนะประโยคสัญลักษณ์7บวก5เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เรียนรู้จากครั้งที่แล้วไปแล้ว7บวก5บางคนตอบได้เลย7บวก5เท่าไหร่นะครับบางคนตอบได้ทันทีเลย7บวก5เท่ากับ12บางคนอาจจะไม่ครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งอาจจะนับต่อได้ไหมเรียนไปแล้วนับต่อได้ไหมครับควรที่จะเอาจำนวนไหนนะไว้ในใจเอาจำนวนที่มีค่ามากใช่ไหมไว้ในใจเพื่อที่จะได้นับต่อจำนวนน้อยครั้ง7ไว้ในใจนับต่อไปอีกเท่าไหร่ล่ะอีก5 7แล้ว8 9 10
1: 11 12
0: เห็นไหมครับก็จะได้คำตอบออกมาไม่ยากเลยใช่ไหมเท่ากับ12เอาละครับแล้วถ้าหาคำตอบโดยใช้เส้นจำนวนล่ะเอาสตาร์ทเครื่องบึ้นจากอะไรดี
1: ศูน
0: ย์ไปไหนดีนะไปไหนดีไป5ได้ไหมครับไปได้ไหมเอ่ยถ้าไปที่5ต้องเดินหน้าเป็นไงครับเนี่ย7ครั้งแต่คุณแม็กแนะนำสตาร์ทเครื่องแล้วเดินหน้าไปที่ไหนครับไปที่7เพราะเพราะว่า7มีจำนวนมากกว่าใช่ไหมก็เหมือนที่เด็กๆเอาไว้ในใจจำนวนไหนมากกว่าเห็นไหมครับเราไว้ในใจนั้นนับต่อไปก็จะทำไมครับน้อยครั้งกว่าโอกาสในผิดพลาดก็จะลดน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ลดน้อยลงเนาะเราก็นับต่อเพียงแค่กี่ครั้งเองเนี่ย
1: 5
0: ค่ะ7นับต่อครั้งที่1นับต่อครั้งที่2นับต่อครั้งที่3ครั้งที่4และครั้งที่5เท่าไหร่นะ
1: 12
0: ได้คำตอบหรือยังเห็นไหมครับเท่ากันไหมเอ่ย
1: เท่า
0: ไหมอันนี้นะครับเปรียบเสมือนอย่างนี้ในส่วนนี้เหมือนกับจำนวนที่ทำไมครับเด็กๆเอาไว้ในใจนะจำนวนที่มีค่ามากเห็นไหมเริ่มจาก0ถึงอะไรครับถึง7อ๋อจำนวนมีค่ามากเอาไว้ในใจนับต่ออีกกี่ครั้งเนี่ยอีกกี่ครั้งอีก5ครั้งบางคนอาจจะทำไมครับค่อยๆนับก็ได้อ๋อจนครบ5ครั้งเนาะก็ดูที่คำตอบว่าได้เท่าไหร่หรือบางคนก็ชูขึ้นมา5เลยว่าต้องนับต่อจำนวนเท่านี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนั้นขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆถนัดวิธีไหนนั้นต้องฝึกฝนเห็นไหมครับเรียนรู้กันแล้วกลับไปบ้านต้องทำไมนะ
1: ทบทวน
0: ในเรื่องของความรู้เดิมกันด้วยนะครับก็จะหาผลบวกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละไม่ยากเห็นไหมบางคนมองปุ๊บที่ประโยคสัญลักษณ์ตอบได้เลย7บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 12
0: เท่าไหร่นะครับ12บางคนบอกใช้ความรู้เดิมกลับไปเลยบวกด้วยจำนวนที่ทำไมครับลักษณะของการบวกจำนวนเดียวกันนะ5ลองดูนะ5บวกอะไรนะบวก5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 10
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 10
0: เห็นไหมครับด้านหน้าด้านหน้านะด้านหน้าบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะ2เห็นป่ะเพราะเป็น7ใช่ป่ะดังนั้นคําตอบก็เพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะครับ2นะก็สามารถใช้ความรู้เดิมในเรื่องของการบวกด้วยจำนวนเดียวกันได้นะครับนั้น5บวก5เท่ากับ10 7บวก5จึงเท่ากับ
1: 12
0: อันนี้ใช้ความรู้เดิมนะที่เคยเรียนรู้กันไปนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะนำมาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอ้าวไม่ยากไม่ยากไปต่อไปต่อต่อไป4บวก9
1: เท่ากับ
0: เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับเท่าไหร่นะถ้าใช้วิธีการนับต่อเอาอะไรไว้ในใจดีก่อนอื่นเปรียบเทียบก่อน4กับ9ใครมากกว่ากันนะ เราจะจำนวนที่มีค่ามากไว้ในไหนครับเอ้าไว้ในใจ9ไว้ในไหนนะไว้ในใจนับต่อไปอีกเท่าไหร่ครับนับต่อไปอีก4 9แล้ว10 13เห็นไหมครับฟังที่เสียงสุดท้ายดีๆนะก็ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะ4 9เท่ากับ10เท่าไหร่นะ13เอาละลองมาดูนะครับถ้าหาคำตอบโดยใช้เส้นจำนวนนะอ่ะเห็นไหมเอโยงมาที่4ได้ไหมครับได้ไหมได้แต่ต้องทำไมนะโอ้โหนับเดินหน้าอีก9ครั้งเห็นไหมครับนะถ้าบางคนเอา4ไว้ในใจต้องชูขึ้นมาอีกเท่าไหร่เนี่ยขึ้นมาอีก9อ้าวลองดูนะครับว่าคำตอบหาได้ไหมหรือเปล่านะเริ่มต้นรึ่งจาก0มา4เดินหน้ากี่ครั้งเนี่ยถ้าแบบนี
1: ้
0: กี่ครั้งนะอ้าวครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8และครั้งที่9คำตอบเป็นไงครับเท่าไหมเอ่ยเท่าหรือเปล่าเห็นไหมครับไม่ว่าเด็กๆจะเอาทำไมครับตัวที่มีค่ามากไว้ในใจหรือเอาตัวที่มีค่าน้อยเห็นไหมครับก็สามารถหาคำตอบได้เท่ากันเลยตอบ10เท่าไหร่นะตอบ10เท่าไหร่นะ13เช่นเดียวกันเลยนะครับก็สามารถเติมคำตอบลงไปได้เลยนะเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะอันนี้ครูแม็กทำให้ดูทำไมครับอ๋อนับจากตัวน้อยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าให้แนะนำเราจะนับต่อจากตัวที่มีค่าเป็นไงครับมีค่ามากกว่าเนาะนั้นข้อนี้บางคนอาจจะหาจากทำไมครับเส้นจำนวนที่จาก0ไปอะไรเลยไป9แล้วก็นับต่ออีก4ครั้งก็อาจจะทำไมครับได้คำตอบที่ง่ายดายมากกว่านะครับก็คำตอบเป็นไงล่ะเท่าหรือไม่เท่าเท่าไหมครับเท่ากันเลยนั้นแตกต่างนะใครที่ทำไมครับบางคนอยากจะทำไมครับอ๋อจำนวนแรกนี่เอาไว้ในใจเลยแล้วก็นับต่อไปเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งก็ได้นะครับคำตอบก็ออกมานะครับเท่ากันเลยอ้าวข้อนี้มีใครมีข้อคำถามเพิ่มเติมไหมครับในห้องนี้มีไหมครับไม่มีคุณแม็กไปต่อนะครับอ้าวไปดูกันต่อเลยคราวนี้นะครับเด็กๆครับนะครับคราวนี้นะครับเด็กๆครับคุณพ่อนะคราวนี้เป็นทำไมครับเอ๊ะเป็นสถานการณ์หรือเป็นโจทย์ปัญหาเนี่ย
1: โจทย์ปัญหา
0: เป็นอะไรเอ่ย
1: โจทย์ปัญหา
0: ดูตรงไหนเป็นโจทย์ปัญหาอ้ามีประโยคคำถามว่ากี่บาทเห็นไหมครับอ้าวลองช่วยอ่านหน่อยว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเรื่องราวอย่างไรใครเอ่ยคออุเนาะคุณเงินให้เงินใครเอ่ยจอเอเนาะคุณพ่อให้เงินเจนมา4บาทต่อมาคุณแม่ให้เงินเจนมาเพิ่มอีก14บาทเจนมีเงินที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดกี่บาทอ้าวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งข้อความค่อนข้างยาวนะครับเขาบอกว่าคุณพ่อให้เงินเจนมา4บาทอ่ะตั้งใจฟังนะครับคุณพ่อให้เงินเจนมา4บาทต่อมาคุณแม่ให้เงินเจนมาเพิ่มอีก14บาทเจนมีเงินที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดกี่บาทกี่บาทเอ่ยบางคนโอ้โหอ่านทำไมครับอ่านโจทย์ปัญหาตอบได้ทันทีเลยว่าสรุปแล้วเจนมีเงินที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดคิดอย่างไรเนี่ยได้18บาทนับต่ออ้าวบางคนบอกนับต่อนับต่อจากไหนเนี่ย
1: 14
0: นับต่อจากไหนนะ
1: 14
0: นับต่อไปกี่ครั้งแล้วครับ
1: 4ครั้ง
0: นับต่อไปอีก4ครั้งนะครับดังนั้นนะจากโจทย์ปัญหาข้อนี้ก่อนอื่นเลยถ้าวิเคราะห์นะครับเอส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามมีไหมครับมีไหมมีอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับมีคำว่ากี่บาทเนี่ยส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์ถามรู้และส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าด้านบนเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกเอ๊แล้วโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ย
1: การบวก
0: เป็นโจทย์ปัญหาการบวกเอาละรู้แล้วว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกต้องนำจำนวนมาทำไมกันเนี่ย
1: บวก
0: ต้องนำมารวมกันเห็นไหมครับคราวนี้เด็กๆก็ค่อยๆวิเคราะห์นะต้องนำจำนวนเงินที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ให้มาทำไมครับรวมกันก็จะได้เป็นจำนวนเงินที่เจนทำไมครับได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาได้กี่บาทนะครับบางคนก็อาจจะหาคำตอบได้เลยนะครับว่าเอ๊รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ใช่ไหมเอ่ยก็ตอบได้เลยเอาละคราวนี้นะครับครูแม็กก็จะใช้ภาพให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าคุณพ่อให้เงินมากี่บาทนะครับให้เงินมากี่บาท4บาทเอาเหรียญบาทเลยง่ายๆเลย1 2 3 4ครบถ้วนไหมครับครบถ้วนตามจำนวนที่คุณพ่อให้มาไหมเอ่ยครบถ้วนคราวนี้ใครให้มาเพิ่มอีกนะคุณแม่ให้เงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะ14บาทดูแบบนี้1 2 3 4 5บาท5บวก5 5บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะ10บวกอีก4เท่าไหร่ครับ14อาจจะทำไมครับนับทีละ5ทีละ4นะบางคนก็ค่อยๆนับได้ไหมได้ไหมครับได้นะก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5นับไปเรื่อยๆฟังเสียงสุดท้ายจบที่เท่าไหร่ครับ14ก็แสดงว่าคุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่นะกี่บาทนะ14บาทภาพครบถ้วนไหมครับครบไหมครบถ้วนคราวนี้อยากทราบอยากทราบนะครับออร์บิทอยากทราบจำนวนเงินทั้งหมดนับได้ไหมเอ่ยรวมได้ไหมครับได้ไหมได้ก็เป็นในเรื่องของการวาดภาพแล้วก็ทำไมครับหาคำตอบใช่ไหมใช้การวาดภาพเข้ามาช่วยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นแสดงว่าจำนวนเงินทั้งหมดนี้เป็นจำนวนเงินที่ใครมีอยู่นะที่ใครได้รับไปเนี่ย
1: เ
0: จนได้รับไปแล้วจะมีทั้งหมดกี่บาทเนี่ยดูจากภาพ
1: 10
0: เท่าไหร่นะ18บาทอ๋ออันนี้รู้แล้วมี10เท่าไหร่เนี่ย14นับต่อเลย15 16 17 18ถ้ามีภาพนับจากภาพได้ง่ายๆเลยนะครับก็เป็นการตรวจสอบไปด้วยนะคราวนี้ถ้าเขียนอยู่ในรูปการบวกก็คือในรูปของประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าไงเนี่ยข้อนี้
1: 14บวก18
0: 14บวกอะไรครับบวก4หรือ4บวก14เห็นไหมครับนั้นการบวกนะมีสมบัติในเรื่องของการสลับที่เด็กๆเรียนไปแล้วเนาะถึงสลับที่การแต่คำตอบเป็นไงครับ
1: ย
0: ัง
1: เท
0: ่
1: าเด
0: ิ
1: ม
0: หรือเท่ากันนั่นเองนะนั้นคุณแม็กก็บวกทำไมครับตามลำดับขั้นตอนเลยว่าคุณพ่อให้เงินมา4บาทคุณแม่ให้เงินมาอีก14บาทคุณแม็กก็นำ4รวมกับอะไรครับ14ก็คือประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4บวก14เท่ากับเท่าไหร่คราวนี้เขาถามว่าหากต้องการหาผลลัพธ์ก็คือผลบวกที่เกิดขึ้นโดยการนับต่อฟังดีๆนะโดยการนับต่อควรเริ่มนับจากจำนวนใดถึงจะง่ายและเร็วหากต้องการหาผลลัพธ์โดยการนับต่อควรนับต่อจากจำนวนใดครับเพราะเหตุใด
1: มีจำนวนเยอะกว่าน
0: ับต่อจาก10เท่าไหร่นะ14เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเหตุผลที่ต้องนับต่อจาก14เพราะว่าทำไมเอ่ยมีจำนวนที่มากกว่าเราก็จะนับต่อจำนวนที่น้อยครั้งกว่าเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ที่พานับไปแล้วแต่ถ้าบอกว่า นับต่อจาก4ได้ไหมครับได้ไหมได้แต่มันทำไมครับไม่ได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้เร็วกว่าถ้านับต่อจาก4เด็กๆจะต้องนับ5 6 7

0: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นับต่อไปอีก14ครั้งเป็นไงครับนิ้วพอไหมเนี่ยถ้าใช้นิ้วพอไหม
1: ไม
0: ่พอแล้วนะครับก็อาจจะต้องยืมทำไมนิ้วเพื่อนข้างๆแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีเพียงแค่10นิ้วใช่ไหมต้องนับต่อไปอีกถึง14ครั้งนะครับคราวนี้นะครับเด็กรู้แล้วควรนับต่อจากจํานวนใดนะครับดังนั้นนะจากสถานการณ์นะครับนั้นเราควรเริ่มนับต่อนะจากการบวกของจํานวนใดก็เริ่มนับต่อจากอะไรแล้วครับนับต่อจาก14เพราะมีจํานวนที่ไหมนะมากกว่าใช่มั้ยเพราะเหตุใดบอกไปแล้วเพราะเป็นจํานวนที่มากกว่าและทําให้ทําไมครับหาผลบวกเป็นไงง่ายกว่าไหมง่ายกว่านั่นเองนะครับเอาละถ้าหาคำตอบโดยใช้เส้นจำนวนโอ้โหจากไหนครับ0ถึงอะไรเนี่ย20เอ4บวก14เอ๊ถ้าใช้เส้นจำนวนครูแม็กควรสตาร์ทเครื่องจากไหนไปไหนเนี่ย
1: 0
0: ไปเลยครับโอ้โหอยากนับต่อจำนวนน้อยครั้งก็ไปที่ทำไมครับจำนวนที่มีค่ามากกว่าดังนั้น4กับ14 14มีค่ามากกว่าก็สตาร์ทรื่นจาก0ไปที่อะไรเลย14นับต่ออีกกี่ครั้งครับนับต่ออีก4ครั้ง14นับต่อครั้งที่1ช่วยหน่อยนับต่อครั้งที่1 15นับต่อครั้งที่2นับต่อครั้งที่3นับต่อครั้งที่4ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่นะ18ดังนั้น4บวก14เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย18นะครับดังนั้นเจนจะทำไมครับมีเงินที่ได้จากใครเอ่ยคุณพ่อและคุณแม่ทั้งหมดกี่บาท
1: 18
0: 18บาทยากไหมครับยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะดังนั้นนะครับวันนี้หาผลบวกใช้ทั้งเส้นจำนวนใช้ทั้งการอะไรครับนับต่อนะก็ไม่ยากเลยเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นนะถ้าเขียนในรูปการบวกโอ้โหได้แล้วตอนนี้4บวกอะไรนะ14เท่ากับเท่าไหร่ถ้านับต่อใช้วิธีการนับต่อเมื่อสักครู่นี้หาคำตอบโดยใช้เส้นจำนวนถ้าใช้การนับต่อจากอะไรล่ะครับนับต่อจาก14ไปอีกกี่ครั้งไปอีก4ครั้งหรือ4จำนวนจะได้ว่าอะไรล่ะ14แล้วอะไรล่ะ14แล้ว14นับต่ออีก4 14แล้ว15 16 17 18เห็นไหมครับนับต่อไปอีก4จำนวนนั้นคำตอบได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 18
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 18ดังนั้นเจนได้รับเงินจากคุณพ่อและทำไมครับคุณแม่ทั้งหมดกี่บาท
1: 18
0: บาทได้คำตอบเป็นไงเท่ากันไหมครับเท่ากันเท่าไหมเอ่ยเท่ากันไม่ว่าจะทำไมครับใช้เส้นจำนวนหรือการนับอะไรเนี่ยแบบเนี้ย
1: นับต่อ
0: จากจำนวนที่มีค่ามากกว่าไปหาจำนวนที่มีค่าน้อยกว่านั่นเองนะครับนั้นนับต่อไปตามทำไมครับจำนวนครั้งของอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ไม่ยากเลยเห็นไหมครับ14นะนับต่อไปอีก4จำนวนก็เป็น15 16 17และ18ก็ได้คำตอบหรือถ้าใครทำไมครับถนัดในเรื่องของเส้นจำนวนก็อาจจะต้องมีเส้นจำนวนมาทำไมครับช่วยดูเพื่อให้ดีหาคำตอบได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูต่อช่วยครูแม็กอ่านนิดนึงนะครับว่าโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์นะข้อนี้โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์โจทย์ปัญหาเพราะมีอีกแล้วมีคำว่ากี่บาทนะครับดังนั้นมีส่วนที่โจทย์ถามช่วยอ่านหน่อย เช้า

0: วันนี้คุณพ่อให้เงินเจนมาามา5บาทตออตอไม่อีกตอบมาคุณแม่ให้เงินเจมาเพิ่มอีก
1: 12บาท
0: ถามว่า

0: ให้เงินเจนมาเพิ่มอีก12บาทวันนี้เจนมีเงินที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดกี่บาท
1: 17บ
0: าทเท่าไหร่ครับ
1: 17บาท
0: บางคนตอบได้เลยนะพออ่านโจทย์ปัญหาปุ๊บรู้แล้วส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามเอ๊ะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเนี่ย
1: บวก
0: เป็นโจทย์ปัญหาการบวกเห็นไหมครับคุณแม่ทำไมล่ะให้เงินเจมมาเพิ่มอีกเห็นไหมจำนวนเพิ่มอีกแสดงว่าเป็นการบวกเอาละคราวนี้ไม่ยากคุณพ่อให้เงินมาเท่าไหร่นะ
1: 5บาท
0: 5บาท1 2 3 4 5คุณแม่
2: ให้เงิน12บาท
0: เท่าไหร่เอ่ย
2: 12
0: บาทเอ๊แล้วถ้าจะเขียนในรูปของการบวกคือประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าอย่างไรล่ะครับอะไรบวกอะไรดีเนี่ย
2: 5บวก12เท่ากับ17
0: 5บวก
2: 12
0: 12เท่ากับ
2: 17
0: บางคนอาจจะตอบได้ใครที่ยังตอบไม่ได้ก็ใส่ช่องว่างไว้ก่อนแล้วเด็กๆก็ทำไมครับดำเนินการหาคำตอบนั่นเองนะครับหากต้องการหาผลลัพธ์โดยการนับต่อฟังดีๆนะโดยการนับต่อควรเริ่มนับจากจำนวนใดจึงจะง่ายและเร็ว
2: 12
0: ควรนับต่อจากอะไรอ่ะ
2: 12
0: ควรนับต่อจาก12เพราะเหตุใดเราจะนับต่อจากจำนวนที่มากกว่านะครับก็จะทำให้นับต่อไปจำนวนครั้งที่น้อยนั่นเองนะครับเนาะอ้าวดังนั้นนะครับลองมาดูเลยนะว่าคุณพ่อให้เงินมา5บาทคุณแม่ให้เงินมา12บาทถ้าเขียนในรูปของการบวกเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วว่า5บวกเท่าไหร่ล่ะ12เท่ากับเท่าไหร่ถ้าจะนับต่อนับต่อจากอะไรล่ะครับ
2: 5
0: นับต่อจาก
2: 5
0: นับต่อจาก12ไปอีกกี่จำนวน
2: 5
0: ไปอีก5จำนวน12นับต่อไปอีก5 12แล้ว13 14 15 16 17อันนี้คือการนับต่ออีก5จำนวนนะ12แล้วจำนวนต่อไปก็13 14 15 16และ17นับต่อไปอีก5จำนวนนะครับก็จะได้คำตอบสรุปแล้วเจนได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดกี่บาทครับกี่บาทเอ่ย
2: 17
0: บาทนะอันนี้นะครับเราใช้วิธีการนับต่อใช้เส้นจำนวนได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันลักษณะก็จะคล้ายๆกับการนับต่อเลยนะครับเนาะก็วิธีการง่ายๆนะก็ใช้วิธีการนับต่อนะครับนับต่อจากจำนวนที่มีค่ามากนะอย่างเช่น5กับ12เด็กๆก็เปรียบเทียบเลยเอ๊ะใครมากกว่ากัน12มากกว่าก็นับต่อจาก12ไปอีกกี่จำนวนล่ะไปอีก5จำนวนหรือ5ครั้งนั่นเองนะครับก็เด็กๆก็จะได้คำตอบออกมายากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมครับไม่ยากนะคิดว่าไหนใครทำได้ใครทำได้แล้วขอดูมือหน่อยใครทำได้คิดว่าทำได้แล้วอ้าวเอามือลงเอามือลงเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะทำไมครับเริ่มละที่จะทำไมครับเข้าใจว่าเอ๊จะต้องทำไมครับทำอย่างไรดังนั้นขอตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจอีกสักหนึ่งข้อก่อนที่จะลงมือทำ
2: แ
0: บบฝึกหัดช่วยอ่านหน่อย
2: คุณพ่อให้เงินเจนมาได้7บาท
0: คุณพ่อให้เงินเจนมา7บาทต่อมาคุณแม
2: ่
0: เงินเจนมาเพิ่มอีก
2: 12บาท
0: เจนมีเงินที่ได้รับจากคุณพ่อคุณทั้งหมดกี่บาทคุณแม่อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคุณพ่อให้เงินเจนมา7บาท7บาทนะครับต่อมาคุณแม่ให้เงินเจนมาเพิ่มอีก12บาทเขาถามว่าเจนมีเงินที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดกี่บาททั้งหมดกี่บาทบางคนหาคำตอบเลยค่อยๆวิเคราะห์นะ

0: หาส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามเอ๊ะแล้วเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเนี่ยโจทย์ปัญหาการโจทย์ปัญหาการบวกเพราะ
1: เพราะ
0: แม่ให้เงินมาทำไมเนี่ยมีคำสำคัญคือแม่ต่อมาคุณแม่ให้เงินเจนเพิ่มอีก12บาทเห็นไหมครับก็มีคำสำคัญว่าให้เงินมาเพิ่มอีกทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ยมากขึ้นก็แสดงว่าเป็นโจทย์ปัญหาการโจทย์ปัญหาการบวกนะครับเนาะอ้าวลองมาดูภาพก่อนคุณพ่อให้เงินเจนมาเท่าไหร่นะ7บาทคุณแม่ให้เงินเจนมา12บาทบางคนดูภาพปุ๊บเอ7กับ12ใครมากกว่ากันเนี่ย
1: 12
0: ควรนับต่อจากไหนครับ
1: 12
0: ไปอีกกี่ครั้ง
1: 7คร
0: ั้งครั้งหรือ7จำนวนนะครับก็จะได้คำตอบออกมานั่นเองอ้าวขอประโยคสัญลักษณ์หน่อย
1: 7
0: บวก12เท่ากับบางคนได้คำตอบแล้ว7บวก12เท่ากับเท่าไหร่นะคนที่ยังไม่ได้ก็ใส่ช่องว่างไว้ก่อนนะครับดังนั้นหากต้องการหาผลลัพธ์โดยการนับต่อควรเริ่มนับจากจำนวนใดล่ะถึงจะง่ายแล้วก็เร็ว
1: 12
0: ควรนับต่อจาก12เพราะเป็นไงครับจำนวนเป็นไงครับ
1: มากกว
0: ่านะเราก็จะนับต่อด้วยจำนวนที่น้อยครั้งนั่นเองนะครับไม่ยากไม่ยากเลยดังนั้นนะอีกครั้งหนึ่งประโยคสัญลักษณ์นะเมื่อสักครู่คือ7บวกด้วยเท่าไหร่ล่ะครับ12เท่ากับเท่าไหร่ถ้านับต่อนับต่อจากจำนวนไหนเนี่ย
1: 12
0: นับต่อจาก12ไปอีกกี่จำนวน
1: 7
0: ไปนับต่อไปอีก7จำนวนนะนับต่อจาก12ไป7จำนวนได้อะไรบ้างล่ะ12แล้ว13 1415 16 17
1: 18
0: 19ครบหรือยัง
1: ครบ
0: แล้วพอนับต่อไปอีก7จำนวนดังนั้นตอบได้แล้วนะครับว่าเจนได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดกี่บาทกี่
1: บาท
0: 19บาทยากไหมครับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับน่าจะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำไมครับฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดวันนี้เราจะใช้ทั้งหมดนะครับ2แบบฝึกหัดด้วยกันคือแบบฝึกหัดที่ 2.28 และแบบฝึกหัดที่ 2.29 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.28 และแบบฝึกหัดที่ 2.29ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปหน้าเท่าไหร่เอ่ยเปิดไปหน้าเยี่ยมมากนะครับเปิดไปหน้า200เจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังครับเจอแล้วเอา2นิ้วขึ้นมาเอานิ้วชี้ขึ้นมานิ้วชี้ขึ้นมานิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วชี้ขึ้นมาชี้ไปที่อะไรเลยคำชี้แจงแล้วอ่านคำชี้แจงตามครูแม็กนะหาผลรวม
1: หาผลรวม
0: ของเงินที่
1: ได้
0: ของเงินที่
1: ได้
0: จากคุณพ่อ
1: จากค
0: ุ
1: ณพ
0: ่
1: อ
0: คุ
1: ณแม
0: ่คุณแม่
1: ในแต
0: ่
1: ละว
0: ัน ในแต่ละวัน
1: และเข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: และเขีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: แสดงจำนวน
1: แสดงจำนวน
0: ดังนั้นนะครับเขากำหนดให้ในแต่ละวัน อ้าวดูนิดนึงนิดนึง2ตาดูนะเขามีวันตามเลยวันแรกวันอะไรครับวันจันทร์คุณพ่อช่องสีฟ้าให้เงินมาเท่าไหร่เอ่ยกี่บาทเด็กๆก็นับจำนวนบางคนอาจจะเขียนจำนวนเงินกำกับไว้ได้ไหมได้ไหมครับจะได้จำได้นับแล้วเขียนกำกับไว้หน่อยนะคุณแม่ล่ะคุณแม่ช่องสีชมพูเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะ12นะครับเผื่อใครไม่เห็นชัดเจนนะเดี๋ยวคุณแม่ขยายให้ดูนะครับคุณพ่อให้เงินมาเท่าไหร่ล่ะ5บาทเขียนไว้ก่อนคุณแม่เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะหุยคุณคุณถ้าเขียนในรูปของการบวกบรรทัดแรกเขาบอกว่าเขียนในรูปของการบวกอะไรบวกอะไรล่ะ5บวก10เท่าไหร่นะ12ง่ายเลยเท่ากับเท่าไหร่บรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปนออะบอนับตออตอไม่เอกต่อนับต่อจากอะไรล่ะครับนับต่อจาก12ไปอีกไปอีกเท่าไหร่อ่ะไปอีก5ได้เท่ากับเท่าไหร่นะ12นับต่ออีก5 12แล้ว10 3 14
2: 15
0: 16 17เท่าไหร่ล่ะครับได้คำตอบมาแล้ว17เอ้ารู้แล้วว่าวันจันทร์ได้เงินรวมทั้งหมดกี่บาทนะ17เท่าไหร่นะ17บาทเติมหน่วยด้วยนะ17บอาทอบาทนะครับทำให้ดู1วันนะวันอะไรเนี่ยวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ทำเองได้ไหมครับลงมือได้เลยครับ

เว้นไว้ก่อนได้เดี๋ยวเราค่อยหาคำตอบมาเติมบางคนยังหาคำตอบไม่ได้เว้นแบบครูแม็กไว้ก่อนได้นะครับอยากรู้ว่าคำตอบตัวเองถูกไหมสามารถตรวจคำตอบได้โดยการทำไมครับนับภาพได้เลยนะอยากรู้อยากตรวจคำตอบตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่นะครับสามารถนับภาพได้เลยบางคนไปที่วันพุธแล้วมีใครถึงวันพฤหัสแล้วไหมเนี่ยเขียนผิดลบแก้ไขเลยครับ

0: ะ
1: มีใครถึงวันพฤหัสแล้วไม่เอ่ยหลายคนหลายคนแล้ววันศุกร์วันศุกร์มีไหมครับวันศุกร์ถึงวันศุกร์แล้วหาจำเงินนะว่าในแต่ละวันได้รับเงินมากี่บาท

0: ขอไล่เฉลยไปนะเริ่มจากวันอังคารก่อนนะใครที่ยังไม่เสร็จนะครับก็ทำไปด้วยนะแล้วก็ตรวจคำตอบตัวเองไปด้วยคนที่เสร็จแล้วช่วยคุณแม็กเฉลยหน่อยนะครับเริ่มที่วันอังคารวันอังคารคุณพ่อให้เงินกี่บาทนะ
1: 11 บาท
0: คุณแม่ล่ะ
2: 4 บาท
0: คุณแม่ให
2: ้
0: 4 บาทคุณแม่เขียนเลขกำกับไว้นะจะได้ไม่หลงไม่ลืมเขียนในรูปการบวกอะไรบวกอะไรนะ
2: 4 บวก 11 เท่ากับ 4 บวก 11
0: หรือ11บวกเท่ากับเท่าไหร่นับต่อจากอะไรครับนับต่อจาก11ไปอีกนับต่อจาก11ไปอีก
2: 4
0: ไปอีก4ได้เท่ากับ10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่15ดังนั้นวันอังคารได้เงินรวมทั้งหมดกี่บาท
2: 15 บาท
0: อ้าวไหนใครถูกต้องข้อนี้ปลายทางตรวจสอบด้วยนะครับใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยนะคำตอบวันอังคารต้องได้เงินกี่บาท10เท่าไหร่15 บาทเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับไปต่อวันพุธคุณพ่อให้เงินกี่บาทวันพุธกี่บาทเอ่ย
2: 13 บาท
0: คุณแม่ล่ะคุณแม่ให้เงินมา
2: 6 บาท
0: อะไรบวกอะไรเนี่ย13บวกเท่ากับเท่าไหร่นับต่อจากอะไรอ่ะ13ไปอีกเท่าไหร
2: ่
0: ไปอีก6ได้เท่ากับ
2: 19
0: ดังนั้นวันพุธได้เงินกี่บาท
2: 19 บาท
0: ไหนใครถูกหมดเลย3ข้อเยี่ยมมากข้อทำไมครับ3วันแล้วนะถูกจันทร์อังคารพุธพฤหัสยังไม่เฉลยเดี๋ยวครูไปตรวจสอบเองนะดูว่าเข้าใจจริงหรือไม่นะกับวันอะไรครับวันศุกร์ไปดูแบบฝึกหัดต่อไปคือแบบฝึกหัดที่ 2.29 ให้นักเรียนหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนยากไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่ยากเหมือนกันเลยใช้เส้นจำนวนแล้วก็เติมหน่อยว่านับต่อจากอะไรล่ะไปอีกเท่าไหร่ล่ะจะได้เท่าไหร่แล้วก็สรุปคำตอบว่าอะไรบวกอะไรได้เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวทำข้อที่1ให้ดูข้อที่1 14บวก5เท่ากับเท่าไหร่นับต่อจากอะไรล่ะ14ไปอีกนับต่อจาก14ไปอีกเท่าไหร่นับต่อจาก14ไปอีก5จะได้10เท่าไหร
2: ่
0: 19ของคุณแม็กเขียนเลยช่องนิดนึงนะเนื่องจากช่องตัวเล็กนะครับ14บวก5เท่ากับ
2: 19
0: ข้อ2ข้อ3นะลงมือได้เลยแป๊บเดียวนะครับแบบฝึกหัดนี้นะเส้นจำนวนง่ายๆเลยง่ายไหมครับวันนี้ง่ายไหมง่ายมากมากเลยบางคนเรียบร้อยแล้วหาเส้นจำนวนนะ เอาละครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนำแบบฝึกหัดนะส่งไว้ที่ด้านหลังห้องเรียนเลยนะครับเอาละเด็กๆครับตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะใครที่ยังทำไม่เสร็จเอากลับไปทำเป็นอะไรการบ้านนะอ้าวบางคนอาจจะเหลือนิดเดียวไม่มากนะอ้าวให้เก็บแบบฝึกหัดใส่อะไรเอ่ยใต้โต๊ะอ้าวขอ10วินาทีนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับอ้าวเก็บแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วสองตาทำไมนะสองตาดูสองหูเอาละครับคราวนี้ตั้งใจสองหูฟังอ้าวสรุปบทเรียนหน่อยวันนี้สิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน20ของจำนวนกี่หลักนะวันนี
1: ้
0: 2หลักกับจำนวน1หลักนะครับดังนั้นผลบวกทำไมครับเรามีวิธีการบวกที่ผลบวกไม่เกิน20อาจจะใช้การทำไมครับนับต่อหรือใช้อะไรครับเส้นจำนวนในการหาคำตอบก็ได้นะดังนั้นนะเด็กๆครับข้อตัวอย่างอ้าวลองมาดูเลยมีเงิน4บาทใช่ไหมคุณพ่อให้เงินมา4บาทคุณแม่ให้เงินมา14บาทดังนั้นถ้าจะใช้วิธีการนับต่อเราจะนับต่อจากจำนวนที่มีค่ามากกว่าคืออะไรล่ะคือ14นับต่ออีก4เห็นไหมครับ14นับต่ออีก4ก็จะได้คำตอบ14แล้ว15 16 1718ก็ได้คำตอบออกมาอันนี้คือการนับต่อนะหรือเส้นจำนวนได้ไหมได้จาก0สตาร์ทบึ้นไปที่อะไรครับ14นับต่อไปอีก4ครั้ง14แล้วก็15 16 17แล้วก็18คำตอบเป็นไงเท่าไหมครับเท่ากันเลยนะดังนั้นข้อแนะนำในเรื่องการนับต่อเด็กๆเปรียบเทียบก่อนจำนวนไหนมีค่ามากเราจะนับต่อจากจำนวนที่มีค่ามากนะครับนับต่อไปอีกกี่จำนวนละก็ตามกับอีกจำนวนหนึ่งเนาะกับจำนวนที่มีค่าน้อยกว่านั่นเองเอาละครับยากไหมเนี่ยอันเนี้ยยากไหมครับไม่ยากเด็กๆสามารถที่จะหาผลบวกได้นั่นเองนะครับก็ฝากกลับไปทำไมด้วยนะทบทวนบทเรียน

0: นะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกที่ผลบวกไม่เกิน20โดยการทำให้ครบ10ดังนั้นกลับไปวันนี้ทบทวนความรู้เดิมนะครับในเรื่องของการทำให้ครบ10มีคู่จำนวนใดบ้างล่ะที่ทำให้ครบ10ก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียน

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและ3มือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะใครกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนมาบ้างคะโหเยอะแยะเลยนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอะก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอะได้ถูกต้องข้อ2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มสระเอะในวันนี้ขอทบทวนสระเอาก่อนได้ไหมคะสระเอาออกเสียงว่า
1: เอา
0: สระเอาออกเสียงว่า
1: เอา
0: สระเอาจะมีรูปสระอะไรบ้างลูก
2: สระเอสระอาม
0: ีสระเออยู่ด้าน
2: หน
0: ้าและมีสระอาอยู่ด้าน
2: ห
0: ลังเลยตรงกลางเอาไว้ทำอะไรคะใส่พยัญชนะต้นเด็กๆเยี่ยมมากเลยจำได้ด้วยมาดูกันเลยพร้อมจะอ่านไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: พร้อมเหมือนกันงั้นมาดูกันเลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ลุงเยา
2: ล
0: ุ
2: งเยา
0: ลุงเยากินปลาเผา
2: ลุงเยาก
0: ิน
2: ปลาเผา
0: ปลาเก๋าเน่าเสีย
2: ปลาเก๋าเน่าเสีย
0: ครูแพรเลี้ยงลูกเต่า
2: คร
0: ู
2: แพรเล
0: ี้
2: ยงล
0: ู
2: กเต
0: ่
2: า
0: ลุงเยากินอะไรคะ
2: ปลา
0: เผาปลาเก๋าเป็นอย่างไรเน่าเสียไปแล้วแล้วครูแพรทำอะไรคะลูก
2: เล
0: ี้
2: ยงล
0: ู
2: กเต
0: ่
2: า
0: ต่
2: อไป
0: ไปกันต่อ
2: เก
0: ้
2: าอ
0: ี
2: ้
0: เก้าอี้มีสีเทาลำเภา
2: ลำเภา
0: โยนลูกเต๋า
2: อาเป
0: ้
2: า
0: ใช้เตารีด
2: ไปก
0: ัน
2: ต
0: ่อไปกันต่อเลยได้เวลาเล่นเกมแล้วใครอยากเล่นเกมบ้างยกสองมือเลยใครอยากเล่นเกมขอหัวใจเกมในวันนี้ค่ะมีชื่อว่าเรียงฉันสิฉันคือสระอะไรนี่เลยค่ะในตะกร้าของคุณครูมีชมพู่ให้เด็กๆเรียงในชมพู่จะมีสระอยู่ด้วยนี่รูปสระอะไรเอ่ยต่อไปนี่รูปสระอะไรลูกดูดีๆนะคะ
2: สระ
0: อะแล้วก็มีพยัญชนะ1ตัวตัวอ่างหรือตัวอนั่นเองแล้วก็มีขีดให้ด้วยเอาไว้เติมอะไรพยัญชนะนั่นเองคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันเรียงสระทั้ง4ตัวนี้เอ๊ะน่าจะเป็นสระอะไรเอ่ยพร้อมไหมคะถ้ากลุ่มไหนเรียงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าเป็นสระอะไรให้ยก2มือและห้ามจับตัวสระเลยจะถือว่าเป็นกลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ใครพร้อมแล้วเอามือกอดอกให้คุณครูจะดูสิคะว่ากลุ่มไหนพร้อมแล้วและจะมีตะกร้าชมพู่มาแบบเยอะๆเลยมาเลยค่ะเอ๊ต้องกอดอกและหลังตรงกลุ่มไหนพร้อมแล้วนะยังไม่ทำอะไรนะคะตอนนี้ทุกคนกอดอกเลยมาแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มมีตะกร้าหรือยังคะลูก
2: ม
0: ี
2: แล้ว
0: ใช่ไหมคะกติกาง่ายๆเลยช่วยกันเรียงแต่แย่งกันได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้เราต้องรู้จักช่วยเหลือกันถ้าหากเราช่วยเหลือกันกลุ่มเราจะเสร็จเป็นกลุ่มแรกแน่นอนพร้อมไหมคะนี่เลยค่ะมี4รูปสระแล้วมีตัวอด้วยมีตัวอและมีสระด้วย 4ตัวนี้ที่คุณครูให้มาจะเรียงได้อย่างไรพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วอย่าลืมยกมือทั้งกลุ่มนะคะต้องช่วยกันเรียงเลยโอ้โหต้องทำอย่างไรยกมือทั้งกลุ่มเลยกลุ่มไหนยกมือก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่2เหลืออีก3กลุ่มต้องยกมือทั้งกลุ่มเลยนะคะทั้งกลุ่มเลยต้องยกมือกลุ่มที่4เสร็จแล้วกลุ่มที่5เสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จแล้วเอามือลงค่ะทุกคนกอดอกเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกค่ะคือกลุ่มที่2กลุ่มที่2ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้ากลุ่มที่2ทำได้ถูกต้องกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องต้องมาดูกลุ่มที่1ต่อโอ้โหเด็กๆครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งหันมาหาคุณครูเลยมาดูที่กลุ่มที่2กลุ่มที่2มีสระเออยู่ด้านหน้าแล้วมีขีดตามด้วยขีดนะคะต่อไปอะไรต่อคะลูกขอให้หนูช่วยถือหน่อยค่ะช่วยถือหน่อยค่ะจับไว้เพื่อนๆช่วยดูมีขีดอยู่แล้วก็มีตัวอและสุดท้ายคือรูปชูขึ้นสูงๆเลยเพื่อนเรียงมาแบบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ชนะปรบมือให้ตัวเองเลยต่อไปขออนุญาตนะคะเก็บตะกร้าเลยน้ำชมพู่ของคุณครูเนี่ยใส่ในตะกร้าเลยค่ะช่วยคุณครูหยิบหน่อยค่ะลูกมาเลยมาเลยค่ะส่งตะกร้ามาเลยค่ะลูกส่งตะกร้ามาเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับหัวแล้วก็จับเอวเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะแต่บางกลุ่มมีใครถูกบ้างแต่ไม่ทันเวลามีไหมคะโอ้โหไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามีเกมอีกเยอะเลยรอเด็กๆอยู่มาดูกันเลยที่เราเรียงไปเป็นแบบนี้ไหมคะกลุ่มที่1เป็นแบบนี้ไหมคะเป็นไม่เอ่ยแล้วสระนี้เรียกว่าสระอะไรเอ่ยสระนี้นะคะเรียกว่าสระฟังดีๆสระเออสระเออสระเออออกเสียงว่าเออเออเออหน้าสุดของสระเอจะมีรูปสระเอเก่งมากแล้วก็ขีดตรงกลางเอาไว้ทำอะไรคะเขียนพยัญชนะต้นเก่งมากเลยแล้วก็มีรูปพยัญชนะอะไรด้วยออ่างและสุดท้ายมีรูปสระอะอยู่รวมทั้งหมดกลายเป็นสระรวมทั้งหมดกลายเป็นสระเมื่อเล่นเกมไปแล้วสระมีคำถามค่ะคำถามมีอยู่ว่าสระแบบนี้เป็นสระเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวใครตอบว่าเสียงสั้นใครตอบว่าเสียงยาวมาดูกันเลยสระเป็นสระเสียงสั้นค่ะ 2ครั้ง3ครั้งขอให้ทุกคนหันหน้ามาหาคุณครูหน่อยค่ะมาดูกันเลยสระเอะเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงกันได้แล้วเพราะฉะนั้นพร้อมจะเล่นเกมต่อไปไหมคะสระเอะออกเสียงว่าสระเอะออกเสียงว่าต่อไปมาดูกันเลยมีเกมอีกแล้วเกมนี้มีชื่อว่าคำสระเอะอะไรเอ่ยคุณครูจะมีสระเอะมาให้แต่พยัญชนะด้านในค่ะแปลงร่างกายเป็นรูปภาพค่ะเด็กๆต้องช่วยกันดูว่าเอ๊ะภาพที่คุณครูให้กับสระเนี่ยรวมกันแล้วน่าจะเป็นคำว่าอะไรพร้อมไหมคะ
2: พร้อมครับ
0: จะดูซิว่ากลุ่มไหนจะเก็บคะแนนไปได้เยอะที่สุดเกมเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ชนะไปแล้วนะคะมาดูกันเลยอะไรเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะยกมือก่อนเลยค่ะมีรูปจานกับสระเอะน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะตอนนี้กลุ่มที่5ยกมือก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนเลยคำว่าจอเอะฟังดีๆคำนี้อ่านว่าจอเอะเจอจอเอะเจอปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะจอเอะเจอนะคะเอ๊ะเจอแปลว่าอะไรเอ่ยเอ๊ะเรามาเจอใครมาเจอคุณครูมาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนคือการพบเจอนั่นเองเด็กๆดูคำดีๆเลยคำจากเกมนี้จะนำไปเล่นในเกมต่อไปจอเอะเจอจำดีๆเดี๋ยวมีเกมให้เล่นอีกต่อไปอะไรเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งค่ะยกมือก่อนเลยเพื่อนบอกว่าตอเอะเตอะใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ไหมคะคำนี้ตอเอะเตอะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะเก่งมากเลยเอ๊ะแล้วใครรู้บ้างว่าคำว่าเตอะแปลว่าอะไรตอเอะเตอะเตอะคือหนาค่ะหมายถึงคำว่าหนานั่นเองมักใช้คำว่าหนาเตอะโอ้โหคนนี้ใส่แว่นหนาเตอะเลยลองสวมแว่นทุกคนใส่แว่นหนาเตอะใส่แว่นหนาเตอะเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถทำตามคุณครูได้เลยนะคะใส่แว่นหนาเตอะมีใครยังไม่ใส่แว่นหน้าและขอให้ทุกคนถอดแว่นกลุ่มไหนช้านะตอนนี้ถอดแว่นแล้วดูดีๆนี่คุณครูแอบใบ้ให้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวมีเกมอีกจากคำเหล่านี้เลยต่อไปกลุ่มที่3ค่ะยกมือก่อนเลยมีรูปถุงใบใหญ่เลยแล้วก็มีสระเอะด้วยคำว่าเพื่อนบอกว่าถอเอะเถอะใช่ไหมคะใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันเลยถอเอะเธอปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะอ่านพร้อมกันถอเอะเธอ
2: เ
0: ธอเธอ
2: เ
0: ธอเธอต่อไปกลุ่มที่4ยกมือไวมากอะไรคะเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่4บอกว่ารอเอะเลอะใช่ไหมเอ่ยรอลิงหรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยคำนี้อ่านว่าลอเอะเลอะ
2: ลอเอะเลอะ
0: เลอะ
2: เลอะ
0: เลอะเลอะคืออะไรเอ่ยมีอะไรมาเลอะเสื้อผ้าบ้างวันนี้กินข้าว6เลอะไปหมดเลยใครกินเป็นบ้างเอ่ยแบบนี้เลอะไปแล้วขออีกหนึ่งคำมักใช้กลัวคำว่าเลอะเลยกลุ่ม2ค่ะยกมือก่อนเลยเพื่อนบอกว่าเป็นเด็กดีต้องเป็นอย่างไรเอ่ยต้องไม่คุยถ้าเป็นเด็กดีต้องไม่คุยกันตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่2อยากจะตอบเราต้องเงียบเสียงและให้กำลังใจเพื่อนคำนี้คำว่าอะไรคะทอเอทอเอเส ียงสูงนิดนึงทอเออเถอะเก่งมากค่ะคำนี้คือคำว่าทอเออเถอะเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยเมื่อสักครู่นี้เลอะไปแล้วนำมาผสมกับคำนี้ได้ไหมกลายเป็นเลอะเถอะกลายเป็นเลอะเถอะแล้วเถอะคืออะไรล่ะลูกถ้านำมาผสมกับเลอะเถอะก็เป็นอย่างไรเปื้อนมอมแมมหรือเปล่าวันนี้มีเสื้อผ้ามอมแมมหรือเปล่าเอ่ยต่อไปกลุ่มที่1ค่ะคำว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่1บอกว่าเยอะใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่านพร้อมกันยอเอะเยอะ
2: เยอะ
0: เยอะ
2: เยอะ
0: เยอะ
2: เยอะ
0: เยอะมีชิ้นเดียวได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้เยอะต้องมีแค่ไหน
2: หลายช
0: ิ้นเยอะมากๆเลยที่บ้านเรามีของเล่นเยอะไหมคะ
2: เยอะ
0: ที่บ้านเรามีเสื้อผ้าเยอะไหมคะ
2: เยอะ
0: เลยไปกันต่ออะไรเอ่ยอุ๊ยมี2ตัวด้วยเอามือจับหูแล้วก็จับหัวไหล่ค่ะแล้วก็ยกมือกลุ่มที่5ค่ะอุ๊ยมี2ตัวเลยนะคำนี้ยากมากๆเลยกลุ่มอื่นส่งกำลังใจไปให้กลุ่มที่5ค่ะปอลอเออะไรเอ่ยปอลอเออุ๊ยเกือบถูกแล้วใกล้เคียงแล้วปอลอเออมาดูกันเลยปอลอเออเปรอะออกเสียงพร้อมกันเปรอะปอลอเออเปรอะ
2: ปอลอเออ
0: เปรอะเปรอะ
2: เปรอะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5เป็นกำลังใจค่ะเกือบถูกแล้วคำนี้ยากมากเลยเพราะว่ามีพยัญชนะ2ตัวเลยนะคะคำว่าเปรอะคืออะไรเอ่ยหมายถึงอะไรเอ่ยเก่งมากเลยหมายถึงอะไรคะลูกของอะไรเอ่ยเลอะเปรอะเปื้อนสมมุติว่าวันนี้ทานไอศกรีมขึ้นมาทานไอติมแล้วเกิดอะไรเอ่ย
2: เปรอะ
0: เลอะเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนหมดเลยได้ไหมคะคำว่าเปรอะคือคำว่าเลอะนั่นเองหมายถึงทานแล้วหกเลอะเทอะก็คือเปรอะเปื้อนนั่นเองต่อไปอุ้ยยากขึ้นเหมือนเดิมกลุ่มที่1ยกมือก่อนเลยเก่งมากเลยคำนี้คำว่าเคลอะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะคำนี้ดูดีๆคำนี้อ่านว่าขอรอเอะเคลอะ
2: เคลอะ
0: เคลอะ
2: เคลอะ
0: คืออะไรเคลอะคืออะไรฟังดีๆเคลอะคือสิ่งที่มันเกาะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสมมุติว่าห้องไม่ได้ใช้งานนานแล้วมีฝุ่นเคลอะเลยมีฝุ่นติดมักเคลอะเลยที่ห้องนั้นคืออะไรคะฝุ่นเยอะไหม
2: เยอะ
0: เยอะเลยมีฝุ่นเกาะกันอยู่นะคะเก้าอี้ไม่ได้ใช้มีฝุ่นมาเกาะมาเคลอะเลยแสดงว่าอะไรลูกมีฝุ่นเกาะอยู่เยอะไหมคำว่าเคลอะเนี่ย
2: เ
0: ยอะเลยค่ะต่อไปพร้อมไหมคะต่อไปคุณครูบอกแล้วว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยนำคำจากเกมเมื่อสักครู่นี้สระเอะมาเติมให้ครบถ้วนมาหาคู่ให้เขาเกมนี้มีชื่อว่าหาคู่ให้ฉันด้วยช่วยฉันทีซึ่งคำที่เราจะนำมาเติมมาจับคู่เนี่ยต้องออกเสียงสระเอะด้วยทุกครั้งเลยจะมีสระเอะผสมอยู่ด้วยทุกคำเลยพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: ไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะโอ้ยเสียงเบาจังเลยกลุ่มที่4กลุ่มที่3พร้อมไหมคะมาดูกันเลยค่ะดูดีๆนะคะหนาจุดๆต้องมีสระเอะด้วย
1: าก
0: ลุ่มที่4อยากตอบใช่ไหมคะจับไมค์ให้หน่อยค่ะคำว่าอะไรเอ่ยหนา
3: หนาเตอะ
0: หนาเตอะใช่หรือเปล่าเอ่ย
2: ใช
0: ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่4ได้คะแนนไปแล้วเพราะว่ามีรูปแว่นตาด้วยทุกคนสวมแว่นหนาเตอะทุกคนสวมแว่นหนาเตอะทุกคนถอดแว่นออกต่อไปพร้อมไหมคะไปกันต่อกลุ่มไหนจะได้คะแนนไปอีกเลอะอะไรเอ่ยกลุ่มที่ยกมือก่อนกลุ่มที่3เลยเลอะอะไรคะเลอะอะไรเอ่ยคุณครูแอบบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าจะคู่กับคำว่าเลอะเลอะอะไรนะอะไรนะกลุ่มที่5อะไรคะคำนี้คือคำว่าเลอะเทอะค่ะกลุ่มไหนถูกอ่านพร้อมกันลอเอะเลอะ
2: ลอเอะ
0: ทอเอะเทอะ
2: ทอเอะ
0: เลอะเทอะ
2: เลอะเทอะ
0: เลอะเทอะ
2: เลอะเทอะ
0: ถ้าหากเด็กๆไปเล่นโคลนแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น
2: เลอะ
0: เทอะแน่นอนเลยต่อไปใครจะได้คะแนนกลุ่มที่1คะคำว่าฝุ่นค่ะแล้วก็มีห้องนึงที่มีอะไรเนี่ยมีฝุ่นเต็มเลยน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ
2: เ
0: พื่อนบอกว่าเคลอะฝุ่นเคลอะใครเห็นด้วยบ้างใครบอกว่าน่าจะเป็นคำอื่นแน่เลยคำนี้นะคะคือคำว่าฝุ่นเคลอะถูกต้องค่ะคำว่าฝุ่นเคลอะเด็กๆคะดูในห้องนี้ฝุ่นเยอะไหม
2: เยอะ
0: เยอะแล้วเกาะกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยมีฝุ่นเคลอะเลยในห้องนี้นะคะต่อไปวิอะไรเอ่ยมีคำว่ามากอยู่ด้านหลังเอามือจับหูค่ะโอ้ยข้อนี้เด็กๆอยากตอบเพราะว่ามีของเล่นเยอะเลยแอบบอกไปแล้วเอามือจับหูแล้วก็จับหัวใจอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็ยกมือกลุ่มที่5คะจุดๆมากกลุ่มที่5บอกว่าย
2: อเอะ
0: เยอะเยอะมากใครเห็นด้วยบ้างใครยังบอกว่าอาจจะเป็นคำอื่นค่ะมาดูเฉลยกันเลยคำนี้นะคะคำว่าเยอะมากถูกต้องค่ะมาอ่านพร้อมกันยอเอะเยอะ
2: มออากอมาก
0: มออากอมาก
2: เยอะม
0: าก
2: เยอะม
0: าก
2: เก
0: ่งมากไปกันต่ออะไรเอ่ยอุ๊ยดูกางเกงตัวนี้สิคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้กลุ่มที่4ยกมือก่อนเลยกางเกงเป็นอย่างไรล่ะคะมีคำว่าเปื้อนด้านหลังด้วยอะไรเปื้อนเด็กๆวางไมค์ค่ะมีคำว่าอะไรคะจุดๆแล้วก็เปื้อนอะไรนะลูกคำว่าอะไรนะคะคำว่าเปรอะถูกหรือเปล่าเอ่ยใครเห็นด้วยบ้างใครบอกว่ายังไม่ใช่ค่ะมาดูเฉลยกันเลยกางเกงตัวนี้เห็นไหมคะมีรอยไม่รู้ไปโดนอะไรมากางเกงตัวนี้นะคะและคำนี้คือคำว่าเปรอะเปื้อนเก่งมากค่ะกลุ่มที่4ปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะเก่งมากเลยอ่านพร้อมกันปรเอเปรอะปอเอือนอเปื้อนไม่โถเปื้อน
2: ปอเอือนอเป
0: ื้
2: อน
0: เปรอะเปื้อนไปกันต่อได้เวลาสังเกตคำสระเอกันแล้วมาดูสิคะว่าสระเอะที่คุณครูนำมาให้ดูเนี่ยต่างกันอย่างไรเพราะว่าคุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะมาดูกันเลยในกลุ่มที่1คำว่ายอเอะเยอะเยอะมาก

0: 1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่2มีตัวสะกด
1: ใครเห็นด้วยกับที่กลุ่มที่1ตอบบ้างกลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่2มีตัวสะกดเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยเด็กๆคะลองดูในกลุ่มที่1เอ๊ะมีตัวสะกดไหม
2: ไม่ม
1: ีไม่มีกลุ่มที่2มีไหมคะ
2: yeah.
1: มีด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดเอ๊ะสระเอะมีตัวสะกดไหมเนี่ย
2: ไม
1: ่มีตัวสะกดนะคะสระเอะจะประกอบไปด้วยเออแล้วก็อะด้านหลังสุดเลยพยัญชนะใส่ตรงกลางเลยตรงนี้เลยนะคะอยู่ข้างหลังเอนะคะต่อไปมาเรียนรู้สระเอะกันเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามไปแล้วว่าสระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นหรือยาว
2: สั้น
1: เป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ
2: ส
1: ั
2: ้น
1: สระเอะเป็นสระเสียงสั้นไหนลองออกเสียงหน่อยค่ะสระ
2: เอะ
1: สระเอะสระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นมีตัวสะกดไหม
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีไม่มีตัวสะกดและฟังดีๆไม่มีรูปวรรณยุกต์ด้วยนะคะถามอีกหนึ่งครั้งสระเอะเป็นสระเสียงสั้นมีตัวสะกดไหม
2: ไม
1: ่มีมีรูปวรรณยุกต์ไหม
2: ไม่มี
1: สระเอะประกอบไปด้วยรูปสระอะไรบ้างหน้าสุดมีอะไรคะสระเอแล้วขีดเอาไว้ทำอะไรเติมพยัญชนะต้นเก่งมากแล้วก็มีอะไรมาตามหลังออ่างแล้วหลังสุดมีอะไรคะสระอะอ้าวปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากตอบได้นะคะต่อไปมาเรียนรู้สระเอะกันเลยเอ๊คนนี้ใครเอ่ยฟังดีๆออาอาก
2: อเ
1: อะเก
2: ะ
1: อาเกะ
2: อาเก
1: ะคุณอาคนนี้มีชื่อว่าอาเกะนั่นเองต่อไปใครเอ่ยอุ้ยมีผมสีขาวแล้วด้วยมาดูยออายอยายนอเอะเนะ
2: ยายเนะ
1: ยายเนะคุณยายคนนี้มีชื่อว่าย
2: าย
1: เนะนั่นเองและอีกหนึ่งคน
2: พออ
1: ีพีไหมเอกพี่ขออีกหนึ่งครั้งค่ะพออีพีไหมเอกพี
2: ่
1: ดอเอะเดอะพี่เดอะ
2: พ
1: ี่
2: เดอะ
1: พี่คนนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่เดอะนั่นเองรู้จักกันไป3คนแล้วต่อไปได้เวลาฝึกอ่านใครพร้อมกันบ้างคะใครพร้อมแล้วให้ยก2มือใครพร้อมแล้วเอามือลงพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเอ๊ะมีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยทออุงอถุง
2: ทอ
1: เอาเท่าไม่โทเท้า
2: ถ
1: ุงเท้าร
2: ออ
1: ุงอลุ
2: ง
1: ยอเอาเยา
2: ลุงเยา
1: ถุงเท้าลุงเยาร อเอะเลอะทอเอะเถอะเลอะเถอะ
2: เลอะเถอะ
1: ถุงเท้าลุงเยา
2: เลอะเถอะ
1: ถุงเท้าลุงเยา
2: เลอะเถอะ
1: ยออายอยายนอเอะเนอะ
2: ยายเนอะ
1: สอไอใส่ไม่เอกใส่
2: สอไอใส่ไม่เอกใส่
1: ยายเนอะใส่
2: ใส
1: ่วอแอนอแวนไม่เอกแว่น
2: วอแอนอแวนไม่เอกแว่น
1: ยายเนอะใส่แว่น
2: ยายเนอะใส่แว่น
1: หอนออาหนา
2: ตอเอะเตอะ
1: หนาเตอะ
2: หนาเตอะ
1: ยายเนอะใส่แว่น
2: หนาเตอะ

0: ออีพีไม่เอกที่ดอเอดพี่เดอทออำทำพี่เดอทำปลออาปลาพี่เดอทำปลาขอเอาเผาพี่เดอทำปลาเผายอเอะเยอะพี่เดอทำปลาเผาเยอะเยอะพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนพออูดอพูดเพื่อนเพื่อนพูดวออาวาไม่เอกว่าเพื่อนเพื่อนพูดว่าชออางอช่างไม่เอกช่างทอเอะเถอะช่างเถอะเพื่อนเพื่อนพูดว่าช่างเถอะช่างเถอะเอ๊กลุ่มไหนเสียงเบานะเนี่ยเอ๊กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัดเลยต่อไปไปกันต่อพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะนั่งตัวตรงมาเริ่มกันเลยออาอาก็เอะเกะ
1: อาเกะ
0: จอเอะเจ
1: ออ
0: าเกะเจ
1: อ
0: ตอเอาเตาร
1: ออ
0: ี
1: ดอร
0: ี
1: ด
0: เตารี
1: ด
0: อาเกะเจอเตารี
1: ด
0: หอมอไอใหม่ไม่เอกใหม่
1: หอมอไอใหม
0: ่
1: ไม
0: ่
1: เอกใหม่
0: อาเกะเจอเตารี
1: ด
0: ใหม
1: ่
0: สอเอือเสือไม่โทเสื
1: ้อ
0: ปออูปูไม่เอกปู
1: ่
0: ทอไอไทยเสื้อปู่
1: ไทย
0: ดออูดู
1: เส
0: ื้
1: อป
0: ู่
1: ไทยด
0: ูปอเอือนอเปื่อนไม่โทเปื่อน
1: ปอรอ
0: เอะเปรอะเปื่อนเปรอะ
1: เส
0: ื้
1: อป
0: ู่
1: ไทย
0: เสื้อปู่ไทยดูเปื่อนเปรอะ
1: ด
0: ู
1: เป
0: ื่
1: อนเป
0: รอะกอเอาเกาไม่โทเก้าอีอีไม่โทอีเก้าอีสออีสีทอเอาเท้
1: า
0: สีเทา
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี
1: ส
0: ี
1: เทาม
0: ออี
1: ม
0: ีเก้าอีสีเทามีฝออุ่นนอฝุ่นไม่เอกฝุ่
1: น
0: ขอรอเอะเคลอะฝุ่นเคลอะเก้าอี้
1: สีเทาม
0: ีฝุ่นเคลอะพออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ดอเอะเดอะพี่
1: เดอะ
0: ทออำทำหอไอหายไม่โทให้
1: ทำให
0: ้พี่เดอะทำให
1: ้
0: หออายอหายพี่เดอะทำให้หายรอเอะเลอะทอเอะเถอะพี่เดอะทำให้หายเลอะเถอะมาดูกันเลยก่อนหน้านี้มีใครบ้างเอ่ยถุงเท้าอะไรลูกถุงเท้าใครลุงอะไรคะลุงยาวเกิดอะไรขึ้นถุงเท้าเลอะเทอะแสดงว่าสกปรกไหมเลอะเทอะสกปรกอยู่นั่นเองต่อไปยายเนื้อเขาทำอะไรคะ
2: ใส
0: ่
2: แว่นหนา
0: ใส่แว่นหนาเตอะเลยดูสิคะใส่แว่นหนาเตอะเลยต่อไปพี่เดอะทำอะไรลูก
2: ทำปลาเผา
0: ทำปลาเผาตัวเดียวหรือเปล่าไม่เพราะว่าทำปลาเผาเยอะ

0: ยอะแค่ไหน
1: เยอะ
0: มากเลยแล้วเพื่อนๆพูดว่าอะไรคะเพื่อนเพื่อนพูดว่าช่างเถอะเพื่อนเพื่อนพูดว่าช่างเถอะเพื่อนเพื่อนพูดว่าช่างเถอะต่อไปเจอใครบ้างเอ่ยอาเกะเจออะไรเจออะไรอยู่
1: เจอเตาร
0: ีดใหม่นั่นเองแล้วเสื้อปู่ไทยเป็นอย่างไรคะลูกสะอาดไหม
1: ไม
0: ่สะอาดไม่เป็นอย่างไรลูก
1: เ
0: ปื้อนเปรอะเลยเอ๊ะไม่รู้ไปโดนอะไรมาเปื้อนเปรอะเลยนะคะต่อไปเก้าอี้สีเทาตัวนี้มีอะไรอยู่ด้วย
1: ม
0: ี
1: ฝ
0: ุ่
1: นเ
0: คอะมีฝุ่นเคอะเลยสงสัยจะไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะต่อไปพี่เดอะทำอะไรคะทำให้หายอะไรลูกทำให้หายเลอะเทอะสงสัยพี่เดอะนี่แหละจะเป็นคนช่วยทำความสะอาดให้หายเลอะเทอะนั่นเองพี่เดอะเก่งไหมคะ
1: เก
0: ่งนั่นเองน่ารักไหมทำให้หายเลอะเทอะด้วยเฮ้แล้วใครเป็นเด็กน่ารักบ้างเอ่ยโอ้โหช่วยแม่กวาดบ้านด้วยนะคะช่วยแม่ทำงานด้วยอ่ะพอก่อนเอามือลงค่ะต่อไปโอ้นี่เลยค่ะใบความรู้ที่7เรื่องสระเอะถ้าหากเด็กๆลืมทำอย่างไรคะลูก
1: กล
0: ับ
1: ไปด
0: ู
1: ได้
0: กลับไปดูได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูกิจกรรมในวันนี้เด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงก่อนค่ะในการทำใบงานที่7นะคะเรื่องเขียนคำสระเอะในช่องว่างค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่7ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่7ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอะในช่องว่างและหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็ให้นักเรียนทำใบงานที่7ได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะหน้าตาใบงานที่7เป็นอย่างไรคะนี่เลยค่ะมีพี่เดอะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีอาเกอะอยู่ด้วยนั่นเองใครยังไม่เจอยก2มือเลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูนี่เลยลูกเปิดเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยในตอนที่1เหมือนเดิมเลยค่ะตอนที่1ให้เขียนนี่เลยเขียนคั้นลายมือตามคำที่อยู่ด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูวงให้ดูเลยว่าอยู่ตรงไหนนี่เลยค่ะคำที่อยู่ด้านบนตรงนี้เขียนลงในบรรทัดที่ว่างนะคะต่อไปในตอนที่2ค่ะเด็กๆกลุ่มที่ไม่มีตัวสะกดคุณครูแอบกากบาทไว้ให้ว่าไม่มีตัวสะกดนะคะทําเครื่องหมายกากบาทไว้ให้นะคะส่วนที่มีตัวสะกดคุณครูทําเครื่องหมายถูกไว้ให้ข้างๆเลยจะได้ไม่สงสัยว่าอย่างไรนะคะต่อไปคําที่ไม่มีตัวสะกดคุณครูยกตัวอย่างไปแล้วมาดูเลยคำว่าเยอะมีตัวสะกดไหมคะคำว่าเยอะมีตัวสะกดไหมคะลูกมีไหมไม่มีคุณครูก็เลยใส่ในช่องด้านหน้าเลยส่วนคำว่ามากก็ใส่ในช่องด้านหลังเพราะมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปที่คุณครูไม่ได้วงกลมไว้ให้เด็กๆลงมือทำได้เลยในตอนสุดท้ายตอนที่3ดูดีๆเลยค่ะมีคำว่าเตอะมีคำว่าเนอะมีคำว่าเจอะยายคนนี้ชื่อว่าอะไรคะคุณยายอะไรอ่านไปแล้วดูลักษณะคุณยายสิคะดูสีผมคุณยายคุณยายชื่ออะไรเอ่ยยายยายอะไรนะยายเนอะเก่งมากยายเนอะใส่แว่นหนาหนาอะไรคะหนาเตอะคำไหนเอ่ยลองดูต่อไปเก้าอี้มีฝุ่นอะไรคะฝุ่นอะไรคำว่าเยอะก็ไม่มีฝุ่นเคอะเก่งมากฝุ่นเคอะคำไหนเอ่ยลองเลือกดูเลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะตั้งแต่ตอนที่1นะคะโอ้โหคุณครูขอชื่นชมกลุ่มที่2เลยค่ะไม่มีใครคุยเลยทุกคนตั้งใจทำงาน

เขียนบรรทัดล่างก่อนย้ายลงไปโอ้ตอนนี้ทั้งห้องเก่งมากๆเลยไม่มีเสียงเลยนะคะเก่งมากๆเลยเพราะทุกคนกำลังใช้สมาธิในการทำงานในตอนที่สองดูดีๆนะคะอาจจะมีข้อไหนหลอกเด็กๆอยู่ก็ได้ดูดีๆเลยมีคำไหนหลอกอยู่หรือเปล่าเอ่ย

0: คำไหนที่เด็กๆเขียนลงไปแล้วอย่าลืมวงกลมนะคะหนูจะได้จำได้ว่าหนูเขียนคำไหนไปแล้วบ้างใช่ค่ะเอาวางก่อนยังไม่ใช้เลยไม้บรรทัดตอนนี้ค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วโอ้โหเวลาน้อยมากๆเลยขอให้ทุกคนเก็บของเก็บแบบฝึกหัดทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งแล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะเก่งมากเลยเก็บได้ตามกำหนดปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปมาดูกันเลยเมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วเอ๊ะใครอยากดูเฉลยบ้างเอ่ยที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างไรใครเป็นเด็กดีต้องอย่างไรคะต้องฟังเงียบเสียงไหมเงียบเสียงมาดูกันเลยตอนที่หนึ่งเลยค่ะให้คั้นลายมือพี่อะไรเอ่ยพี่อะไรคะพี่ดอเอพี่เดทำปลาเผาเยอะเก่งมากต่อไปอากอเอเกออาเกอจอเอเจออาเกอเจออะไรคะเต่ารีดใหม่เก่งมากมาดูตอนที่สองคุณครูบอกแล้วว่าระวังนะคะระวังอย่าโดนหลอกเลยมาดูคำแรกคำว่าช่างมีตัวสะกดงองูนั่นเองต่อไปคำว่าเถอทอเอเถอไม่มีตัวสะกด yeah. ต่อไปลอเอละไม่มีตัวสะกด yeah. คำว่าตอเอตะไม่มีตัวสะกด yeah. คำว่าเปื้อนมีตัวสะกดไหมคะ yeah. มีตัวสะกดนั่นคือตัวนอนหนูนั่นเองและตัวสุดท้ายปอรอเอะเปรอะมีตัวสะกดไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีค่ะเอ๊ะใครโดนหลอกบ้างเอ่ยมาดูกันเลยต่อไปตอนที่3ข้อแรกคุณยายคนนี้มีชื่อว่ายายอะไรนะที่มีผมสีขาวที่คุณครูบอกแล้วชื่อยายอะไรคะยายเนื้อเกือบถูกแล้วยายเนื้อใส่แว่นหนาเตอะใครถูกบ้างต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้เก้าอี้มี

0: ใครถูกบ้างเอ่ยอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวเอามือลงหันมามองคุณครูเลยวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันไปคะสระเออออกเสียงว่าเออออกเสียงว่าออกเสียงว่าสระเออดูดีๆสระเออมีอะไรอยู่หน้าสุดเลยมีสระเออยู่หน้าสุดเลยแล้ววันละไม่กี่นาทีวันละ5นาที10นาทีก็ได้นะคะและวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้คุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกพี่ลิซ่ารู้มาว่าน้องๆชอบกินผักมากๆวันนี้ก็เลยพาน้องๆมาดูการปลูกผักนั่นเองตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนผักปลอดสารพิษนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้วน้องๆดูตรงนี้สิอู้มีผักหลายชนิดเลยผัก vegetables V E G E T A B L E S vegetables ผักเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูการปลูกผักนะคะแล้วเราจะไปเก็บผักกันด้วยไปตามพี่ลิซ่ากันไปเลยว้าวแปลงผักเยอะมากเลยในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรามีแปลงผักแบบนี้ด้วยค่ะน้องๆแปลงผัก vegetable gardenV E G E T A B L E G A R D E N Vegetable Garden แปลงผักอุ๊ยตรงนู้นมีคุณลุงด้วยกำลังเตรียมปลูกผักพอดีเลยเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงกันดีกว่าไปตามพี่ลิซ่ามาเลยไปคุณลุงชื่ออะไรคะ
1: ลุงชื่อต่อยครับ
0: ลุงต่อยนะคะน้องๆลุงต่อยกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะ
1: ลุงกำลังเตรียมดินหว่านผักครับ
0: แล้วปลูกผักต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
1: ก็คือหว่านปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็พรวนดินแล้วก็เอาฟางมาโรยแล้วก็หว่านเมล็ดรดน้ำ
0: แล้วต้องรอนานแค่ไหนเหรอคะถึงจะเก็บมากินได้
1: ก็ประมาณ28-35 วันแต่ก็แล้วแต่ชนิดของผักครับ
0: แล้วที่นี่มีปลูกผักอะไรบ้างเหรอคะ
1: มันก็มีผักกาดขาวผักตุ้งผักบุ้งผักขี้ยาวแล้วก็ใช้เท้าแล้วอีกหลายอย่างที่เดี๋ยวก็เราเดินดูเอาแล้วกัน
0: ผักกาดหอมนี่แล้วก็ตรงนี้ผักคอสนี่จะมีใบตั้งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เรดโอ๊กจะมีใบแดงๆนิดนึงมีพี่ลิซ่าอยากเอาไปทำสลัดกินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดผักกันดีกว่าต้นไหนดีนะโอ้ต้นนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะขุดออกมาเลยนะอึ๊บตึ๊งตังนี่โอ้น้องๆดูตรงนี้สินี่รากนะคะ roots r o o t s roots รากนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะน้องๆก็คือก้าน stem s t e m stem ก้านแล้วนี่ใบ leaf l e a f leaf ใบโอ้น่ากินมากเลยไป เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะมาเก็บผักเอาไปทำสลัดดีกว่าน้องๆดูต้นนี้สิมันคืออะไรรู้ไหมคะนี่มีดอกไม้สีม่วงอันนี้ลูกยาวๆเลยต้นอะไรคะเก่งมากต้นมะเขือยาวนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ลิซ่าเห็นต้นมะเขือยาวเลยนะคะแบบว่าโอ้ดอกไม้สวยมากเลยค่ะดูสิ

ีหลายต้นด้วยดูสิดูสิน้องๆดูตรงนี้สินี่น้องๆเคยเห็นไหมคะนี่คือต้นหัวไชเท้าจะเป็นผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะขุดขึ้นมาให้ดูขุด dig d i g dig ขุดนี่ขุดขึ้นมาเลยนี่ใกล้แล้วน้องๆว้าวนี่เลยหัวไชเท้าน้องๆดูสินี่น้องๆรู้ไหมคะว่ามีผักอะไรอีกที่หัวอยู่ใต้ดินหน้าตาคล้ายๆหัวไชเท้าเลยแต่ว่าเป็นสีสบใช่แล้วแครอทนี่หัวไชเท้าเป็นสีขาวแครอทเป็นสีส้มแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าผักมีกี่สีใช่แล้วมี5สีนั่นเองเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะพาไปดูนะคะว่าผัก5สีมีอะไรบ้างไปตามพี่ลิซ่ากันไปเลย

0: เตรียมผักแต่ละสีมาให้น้องๆดูด้วยนี่ผักแต่ละสีนะคะก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปประโยชน์ benefit b e n e f i t benefit ประโยชน์เริ่มจากตรงนี้เลยสีเขียวนี่ผักบุ้งนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยพริกหวานสีเขียวแล้วก็นี่บรอกโคลีนี่เป็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะต่อไปสีนี้เลยสีเหลืองกับสีส้มนะคะนี่มีข้าวโพดนี่ฟักทองนี่ของโปรดพี่ลิซ่าเลยแล้วก็นี่พริกหวานสีเหลืองมันเทศหวานแล้วก็นี่เลยแครอทนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นสีขาวนะคะก็จะมีกะหล่ำปีนี่หัวไชเท้าแบบที่เมื่อกี้ไปขุดมาให้ดูเลยนี่แล้วก็นี่กระเทียมต่อไปนะคะสีม่วงนี่น้องๆดูสินี่นะคะจะมีมันม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนี่มะเขือม่วงต่อไปสีแดงนะคะนี่เลยโหสีแดงสีสดมากเลยน้องๆนี่มะเขือเทศนี่หอมแดงนะคะนี่พริกหวานสีแดงแล้วก็นี่เลย
1: ได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
2: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
3: ลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
5: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
6: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
3: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
6: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
2: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
6: แล้วคลื่นพายุ

0: ดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
1: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งแหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
0: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
0: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
0: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
0: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
1: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
0: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
4: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
0: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอด
4: จากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
6: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
7: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
8: ชาอะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยแบตหมด
9: เสียงกดแดงโอเคเข้าแล้ว
8: หื่นสิ
9: เฮ้ยแบตหมด
10: ช้าๆๆ
11: ฉันเคยดูมันหลายตอนดูสี่ดูสี
9: ่อุ้ยแบตหมดโอ้ยทำยังไงดี
11: ป
9: ั
11: ๊กเต็มปั๊กท่วง
9: จริงด้วยเดี๋ย
11: วเนี่ยเอาอันนึงเนี่ยออกแล้วก็เอานี้มาเสียบ
9: ได้แล
11: ้
9: ว
11: อุ้ยเต็มร้อนอ่ะ
9: ร้อนหีก็ว่าอยู่เพบ้านฉันมันเสีย
11: เอามาไปเอามาเจ้าบ้าน
9: เดี๋ยวไปเอา
11: เนี่ยมีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยปลาในตู้ก็มี
9: เอาขนมปังมาแปะหูหิว
11: เอาไป
9: น่ากินนะ
6: มันเลยจะได้กิน
12: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
9: อะไรคะ
12: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ละค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
9: ทำไมล่ะ
12: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
9: ่
12: ะ
9: หนูไม่อยากตาย
12: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
9: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
12: ่
9: ะ
12: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
9: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
12: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
9: ค่ะ
12: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
9: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
13: ใช่ค่ะ
12: อ
13: ้
12: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
9: ถ้าดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
12: ใช่ค่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
9: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
12: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจมั้ยคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจมั้ยลูก
9: ค่ะแม่

0: ่แล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้ว
1: ได้แล้ว
0: ว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
0: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้

0: เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของพระหัสสัปดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV

V6 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสการประชุม2026 IMF World Bankกรุ๊ปแอนนูมิทติ้งณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราด้วย
1: เข้าสู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยฉ้อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยฉ้อโกงในภาคบริการทางการเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมและการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของ Bangkok Blueprint นะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวาน

0: นี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับแล้วก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้การใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
0: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแบงคอกบลูพริ้นท์นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของแบงคอกบลูพริ้นท์นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
3: อาจจะไม่ต้องรอสถานุในช่วงเย็นนะมาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของแบงคอกบลูพริ้นท์นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิทัยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
2: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991-2026 Thailand Part 2 Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วย ยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% และต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540

0: 40สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิทเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนโควิดเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี 2569 ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
1: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนี่รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินดีอยู่ดีได้
2: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASportal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็แต่เมื่อได้อนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
3: ดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุม

0: ได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
1: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
2: ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
1: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
2: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองได้ว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายก ฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
2: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดินโจมตีเมืองตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเม

0: ับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
1: ทำอะไรน่ะตะวัน
2: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
2: เอ้ยป้าพองสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
2: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
5: ยี่อ๋อเ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
0: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
0: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
7: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงแรกค่ะชั่วโมงที่1ของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นป.1ของเรานั่นเองซึ่งเรื่องแรกที่จะเรียนนะคะก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ชื่อว่าตัวเรา

0: เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะวันนี้ค่ะคุณครูอเล็กก็จะพาเด็กๆนักเรียนทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมายืดเส้นยืดสายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันเริ่มต้นจากการร้องเพลงชื่อมีบทเพลงที่ชื่อว่าอวัยวะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอเล็กจะสอนให้เด็กๆเนี่ยอ่านคำอ่านเนื้อเพลงไปพร้อมกับคุณครูอเล็กก่อนนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่
1: ะ
0: ถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงไปพร้อมๆกันค่ะในเนื้อเพลงท่อนแรกนะคะบรรทัดแรกของเราจะร้องว่าวนวนวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: ซึ่งเราก็จะร้องซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าวนวนวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: จับเอว
0: จับขา
1: จ
0: ับเข่า
1: จ
0: ับเอว
1: จ
0: ับ
1: ขา
0: จับเข่าพอจับหั
1: วเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยงง
1: พอจ
0: ับ
1: ห
0: ั
1: วเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยงงอันนี้จะเป็นท่อนแรกของเรานะคะต่อไปค่ะในท่อนที่สองของเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าวนวนวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: วนวนวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตั
1: วเรา
0: จับมือ
1: จ
0: ับแขน
1: จ
0: ับ ไหล่
1: จ
0: ับ
1: ม
0: ือ จับ
1: แขน
0: จับไหล
1: ่
0: พอจับหู
1: เรา
0: อุ๊ยงง
1: อ
0: ุ๊
1: ยงง
0: พอจับหู
1: เรา
0: อุ๊ยงง
1: อ
0: ุ๊
1: ยงง
0: งงหรือยังคะ
1: ง
0: งแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมีท่าทางประกอบด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูอเล็กจะร้องเป็นต้นเสียงให้แล้วเราก็จะลองประกอบท่าทางลงไปในเนื้อเพลงพร้อมๆกันทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนยืนขึ้นด้านหลังเก้าอี้ของตนเองค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะยืดเส้นยืดสายให้เด็กๆนะคะยืนที่ด้านหลังเก้าอี้ของตนเองค่ะยืนเบาๆนะคะไม่ทำเก้าอี้ของเราเสียงดังนะคะลูกอย่าเป็นการรบกวนเพื่อนๆคนอื่นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เพลงของเราที่ชื่อว่าเพลงอวัยวะประกอบท่าทางไปพร้อมกับคุณครูอเล็กค่ะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับอะไรนะจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ๊ยงงอุ๊ยงงพอจับหัวเราอุ๊ยงงอุ๊ยงงท่อนที่สองพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยท่อนที่สองวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเรา วนวนวน

0: เราวนวนรอบตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงเดี๋ยวต่อไปคุณครูเล็กเนี่ยจะร้องเร็วขึ้นเด็กๆจะทำทันไหมคะทำทันไหมเอ่ยทันนะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วหันหน้ามาที่คุณครูเล็กค่ะพร้อมแล้วนะคะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหูเราคุณครูเล็กร้องผิดหรือเปล่านะจับอะไรนะเมื่อกี้
1: จ
0: ับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงทำทันไหมคะทำทันนะบางคนก็ไม่ทันเพราะว่าเร็วเกินไปใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมกันต่อตอนที่เราเลิกเรียนตอนนี้ให้เด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะหลายคนกำลังงงเลยสับสนตอนนี้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังตอนนี้ถ้าหากว่าพร้อมแล้วถูกต้องค่ะถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะเรียนกันแล้วเนี่ยเราต้องเงียบเสียงเพื่อฟังว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรต่อไปจากเพลงอวัยวะนะคะที่เราได้ร้องเพลงแล้วก็ได้เต้นประกอบท่าทางกันไปแล้วมีคำถามมีคำถามตั้งใจฟังคำถามให้ดีๆคำถามถามว่ามีอวัยวะใดบ้างที่นักเรียนรู้จักจากเพลงอวัยวะที่เราได้ร้องไปได้จับได้สัมผัสไปมีอวัยวะอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักกลุ่มที่1ค่ะมงคลตอบค่ะ
2: หูครับ
0: อะไรนะ
2: หูครับ
0: หูในเพลงมีหูไหมคะ
1: ม
0: ีปรบมือให้มงคลค่ะเอาตัวแทนอีกสักหนึ่งคนกิตติพงศ์กิตติพงศ์ค่ะกิตติพงศ์เพื่อนตอบหูไปแล้ว
2: มีหู
0: หูไปแล้วมีอะไรอีกคะ
2: หัว
0: หัวหัวมีไหมคะ
1: ม
0: ีอยู่ตรงไหนคะในที่เราลองไปตรงนี้หัวนักเรียนทราบไหมคะว่าคำสุภาพของคำว่าหัวคืออะไร
1: ศ
0: ี
1: รษะ
0: ศีรษะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเยี่ยมมากเลยและนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่าหัวมีคำที่สุภาพเราจะเรียกว่าศีรษะค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกใช่ไหมคะมีดวงตาไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ร้องกันไปไม่มีแต่ว่าดวงตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่เราสัมผัสได้ไหมคะสัมผัสได้มองเห็นได้ด้วยใช่ไหมคะจมูกมีไหมคะในเนื้อเพลงมีไหมคะไม่มีแต่จมูกเราสัมผัสได้ไหมได้มองเห็นได้ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนอกจากในเนื้อเพลงของเราเนี่ยก็ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกที่นักเรียนยังรู้จักอีกใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำถามที่2เนี่ยแล้วอวัยวะอะไรบ้างคะที่นักเรียนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได
1: ้หัวใจ
0: หัวใจหัวใจอยู่บริเวณไหนในร่างกายของเราหน้าอกเหรอคะไหนมองไปที่หน้าอกของตัวเองสิคะมองเห็นหัวใจไหมคะ

0: มองไม่เห็นเนื่องจากว่าหัวใจเนี่ยอยู่ข้างในตัวเราเราจับได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าถ้าจับไปเนี่ยก็จะเจอสิ่งที่แข็งๆอยู่บริเวณหน้าอกของเรากระดูกซี่โครงนั่นเองนะเก่งมากๆเลยแล้วก็ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกที่อยู่ภายในร่างกายของเราไหนใครใช่ค่ะลำไส้ก็เป็นอวัยวะภายในเด็กๆรู้จักสมองไหมคะสมองอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในกระโหลกศีรษะของเรานั่นเองเส้นใช่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไร 1. เราจะต้องสามารถบอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายนอกและส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกได้ค่ะในข้อที่2ค่ะเราจะต้องสามารถบอกหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกรวมไปถึงส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกด้วยค่ะและข้อที่3นะคะเราจะต้องเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะภายนอกและส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูอเล็กเนี่ยมีคำถามชวนคิดให้เด็กๆเนี่ยคิดในใจก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ค่ะคำถามชวนคิดมีอยู่ว่าถ้าหากเรานะคะจะแบ่งประเภทของอวัยวะนักเรียนคิดว่าสามารถจัดได้กี่ประเภทและอะไรบ้างยังตอนนี้เราตอบในใจไว้ก่อนตอบในใจไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปวันนี้เนี่ยจะตรงกับสิ่งที่นักเรียนคิดไว้ในใจหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอวัยวะเนี่ยคืออะไรอวัยวะคืออะไรเอ่ยอวัยวะคือร่างกายของเราก็เกือบถูกแล้วนะคะแต่ว่าอวัยวะเนี่ยจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายเราส่วนต่างๆเลยที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งเราจะใช้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราใช่และทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ถ้าหากเราเนี่ยขาดส่วนประกอบต่างๆในร่างกายของเราไปเราอาจจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยใช้ได้อย่างยากลำบากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีความสำคัญแบบนั้นจริงหรือเปล่านะซึ่งอวัยวะของเราเนี่ยในส่วนแรกถ้าหากเรานะคะสามารถสังเกตได้จากในภาพเป็นภาพเด็กนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเหมือนกับเราเลยไหมคะเหมือนเลยเราสามารถมองเห็นหน้าตาของเพื่อนข้างๆได้ไหมคะได้เรามองเห็นมือของเพื่อนไหมคะเห็นเหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นหรือว่าอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้เลยด้วยตาเปล่าและสัมผัสได้เราจะเรียกว่าอวัยวะภายนอกค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนที่อยู่ด้านในเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเราอาจจะต้องใช้หุ่นจำลองในการมองเห็นหรือว่าเพื่อศึกษาเราจะเรียกว่าอวัยวะภายในร่างกายอย่างที่เด็กๆได้ตอบมาเมื่อกี้นะคะอวัยวะภายนอกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้จากที่เราได้ทำกิจกรรมร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบกันไปแล้วนะคะซึ่งลักษณะหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาให้เรามีอวัยวะภายนอกเหล่านั้นเนี่ยใช้ไปได้ตลอดชีวิตของเรานั่นเองค่ะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมที่จะรู้จักอวัยวะส่วนนี้หรือยังคะเดี๋ยวเราดูลูกศรก่อนที่ชี้ไปที่ไหนคะเนี่ยดวงตานั่นเองดวงตาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องจิ้มไปใกล้มากนะคะเราชี้ห่างๆบริเวณนี้ดวงตาของเรามีกี่ข้างคะ
1: 2
0: ข้างด้วยกันใช่ไหมคะดวงตาทำหน้าที่อะไรคะ
1: เอาไว้มอง
0: เอาไว้ดูเอาไว
1: ้
0: ดูคุณครูสอนอยู่ข้างหน้าแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปส่วนต่อไปเรียกว่าอะไรคะ
1: คิ้ว
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้อ
0: ยู่บริเวณเหนือตาของเราไปด้านบนนิดนึงลักษณะของเขาเป็นอย่างไรคะ
1: เป็น
0: เส้นขนใช่ไหมพ้องโค้งเราใช้มือจับได้แต่ อยากทราบว่าคิ้วเนี่ยซึ่งเป็นส่วนประกอบของอวัยวะส่วนนี้เนี่ยบริเวณขอบตาของเราหรือว่าขอบดวงตาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยใช่ไหมคะเราเรียกว่าอะไรคะ
1: ขนตา
0: เราเรียกว่าขนตานั่นเองเก่งมากเลยส่วนต่อไปอวัยวะส่วนนี้คือหูหูอยู่ตรงไหนคะหูมีกี่ข้างเนี่ยสองข้างอยู่บริเวณไหนคะข้างๆกับหัวเราหรือว่าศีรษะของเรานั่นเองหูทำหน้าที่อะไรใครทราบบ้างเอาไว้ฟังตอนนี้เนี่ยฟังคุณครูกำลังพูดอยู่หน้าห้องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเอาไว้ว่าคนนี้จมูกจมูกอยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณตรงกลางใบหน้าของเราจมูกเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้ดมกลิ่นเอาไว้อะไรอีกด้วยไว้หายใจใครทราบบ้างว่าจมูกของเราเนี่ยเมื่อหายใจเข้าไปแล้วไหนลองหายใจเข้าสิคะพอเราหายใจเข้าไปแล้วหายใจออกค่ะตอนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยรู้สึกไหมคะว่าอากาศเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราใช่ไหมคะรู้ไหมเอ่ยว่าจมูกของเราเมื่อหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยเอาอากาศไปไว้ที่ไหนเอ่ย
1: ในปอด
0: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่ว่าปอดของเราเนี่ยเรามองเห็นปอดไหมคะ
1: ไม
0: ่เห็นเพราะว่าปอดเป็นอวัยวะภายในนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถสังเกตได้แล้วว่าจมูกของเราที่เป็นอวัยวะภายนอกจะทำงานร่วมกับปอดที่อยู่เป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานั่นเองเก่งมากๆเลยอวัยวะส่วนนี้เรียกว่าปากปากจะอยู่ด้านล่างของจมูกเยี่ยมมากปากทำหน้าที่อะไรนะคะเอาไว้พูดเอาไว้รับประทานอาหารเก่งมากๆอะอวัยวะส่วนนี้ศีรษะเยี่ยมเลยศีรษะนะคะและเราก็มีส่วนประกอบของศีรษะเราเรียกว่าเส้นผมแต่ว่าสังเกตไหมคะว่าเพื่อนๆ เราเนี่ยในห้องของเราส่วนใหญ่มีเส้นผมสีอะไรคะ
1: ดำ
0: สีดำใช่ไหมคะคุณครูเล็กก็มีเส้นผมสีอะไรคะ
1: ดำ
0: สีดำเช่นกันเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานใช่ไหมคะอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะพื้นฐานเขาเรียกว่าภูมิภาคของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเชื้อชาติของเราจะมีเส้นผมที่เป็นสีดำนั่นเองแต่ถ้าหากว่าภูมิภาคอื่นๆหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเส้นผมที่สีแตกต่างออกไปอย่างเช่นสีน้ำตาลเป็นต้นต่อไปอันนี้คืออวัยวะอะไรคะมืออ่ะมือเอาไว้ทำอะไรคะมือเอาไว้จับสิ่งของต่างๆแล้วบริเวณมือเนี่ยมีอะไรด้วยมีนิ้วมือค่ะและมีอะไรอีกด้วย
1: เล
0: ็บซึ่งเล็บนะคะจะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะที่เราเรียกว่านิ้วลองสังเกตสิคะว่าเล็บของเราเนี่ยมีสิ่งที่เป็นสีดำๆแอบซ่อนอยู่ในซอกเล็บของเราหรือไม่ยังไม่ต้องบอกคุณครูเล็กตอนนี้นะคะให้เราเก็บคำตอบไว้ในใจถ้าหากว่าใครมีสิ่งสกปรกสีดำๆที่แอบซ่อนอยู่ตามซอกเล็บเนี่ยเด็กๆจะต้องกลับบ้านไปดูแลรักษาความสะอาดตัดเล็บล้างมือให้สะอาดด้วยใช่ค่ะถ้าหากว่าเราเล็บยาวเนี่ยต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนตัดเล็บให้นะคะต่อไปค่ะส่วนนี้คือแขนนั่นเองแขนจะอยู่ถัดออกมานี่มืออยู่ตรงนี้แขนจะอยู่ด้านนี้นั่นเองอยู่ใกล้กับมือของเราซึ่งแขนนะคะจะคอยส่งแรงให้มือของเราเนี่ยช่วยหยิบจับสิ่งของได้ต่อไปค่ะขาเอาไว้เดินใช้เดินร่วมกับอะไรคะร่วมกับเท้าและเท้าเนี่ยก็มีนิ้วเท้าและเล็บเท้าด้วยดังนั้นถ้าหากว่ากลับไปบ้าน อย่าลืมสำรวจเล็บมือเล็บเท้าของตัวเองให้ดีว่า

0: อาดหรือไม่ถ้าหากว่าไม่สะอาดเราต้องรักษาความสะอาดให้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักอวัยวะหลายส่วนเลยอวัยวะภายนอกหลายส่วนต่อไปคุณครูเล็กมีกิจกรรมมาให้เด็กเนี่ยได้ร่วมกันทำด้วยนะคะกิจกรรมของเราชื่อว่ามารู้จักตัวเรากันเถอะรู้จักหรือยังตอนนี
1: ้
0: รู้จักแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะมาทราบถึงกติกาของกิจกรรมในวันนี้กันนะคะกิจกรรมของเราเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มตอนนี้เราก็แบ่งกลุ่มไปแล้วนะคะตามความเหมาะสมของห้องเรียนของเราได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมของห้องเรียนเลยนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสังเกตบัตรภาพอวัยวะภายนอกซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะแจกบัตรภาพอวัยวะภายนอกให้กับนักเรียนค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดบัตรภาพอวัยวะภายนอกได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะนำบัตรภาพไปแจกให้กับแต่ละกลุ่มนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันดูบัตรภาพของเราเลยนะคะในกลุ่มของเราเนี่ยจะมีหลายภาพเลยเด็กๆสามารถแบ่งภาพของเรานะคะให้กับเพื่อนๆได้ดูได้เลยพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราลองดูที่บัตรภาพของเราสิคะแบ่งให้เพื่อนๆได้ดูหรือยังเอ่ยตอนนี้บัตรภาพของเรามีหลากหลายภาพเลยอย่าลืมแบ่งให้เพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะดูบัตรภาพของตนเองและก็กลุ่มเพื่อนของเราด้วยนะคะช่วยกันสังเกตว่ามีอะไรบ้างคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสังเกตได้เลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะได้บัตรภาพไปแล้วช่วยกันดูในกลุ่มของเราซิว่าเอ๊ะบัตรภาพนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็แจกบัตรภาพให้เพื่อนกันคนละ2ใบใช่ไหมคะเยี่ยมเลยสามารถแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะจะได้ช่วยกันดูพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะคุณครูเล็กคิดว่าเด็กๆนะคะได้ดูบัตรภาพของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางได้ดูบัตรภาพเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเริ่มต้นทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปแล้วตอนนี้เด็กๆมีบัตรภาพในมือแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูเล็กมีคำถามคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าจากในกลุ่มของเรานี้นะคะนักเรียนมีบัตรภาพอะไรบ้างอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่อยู่บนใบหน้าให้เรานะคะวางไว้บริเวณตรงกลางของกลุ่มเราเลยอวัยวะใดบ้างที่อยู่บนใบหน้าของเราอวัยวะส่วนใดบ้างนะคะเอาวางไว้บริเวณกลางโต๊ะของกลุ่มเราได้เลยมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะวางไว้บริเวณตรงกลางได้เลยนะคะ อวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเรามีอะไรบ้างเอ่ยอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเราวางไว้บนกลางโต๊ะได้เลยที่อยู่บนใบหน้านะคะไหนลองสังเกตที่มีอะไรนะ

0: ที่อยู่บนใบหน้า
1: จมูก
0: วางเลยบริเวณใบหน้าและก็ส่วนหัวหรือว่าศีรษะของเราด้วยนะมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยมีกลุ่มนี้เสร็จแล้วนะคะยกมือขึ้นแล้วไหนคุณครูเล็กขอฟังคำตอบของกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มอื่นๆลองฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าอวัยวะที่เพื่อนๆเนี่ยอวัยวะภายนอกส่วนใดที่อยู่บริเวณใบหน้าของเรารวมไปถึงอยู่ข้างๆศีรษะของเราด้วยใบ้ให้หนึ่งคำกลุ่มนี้ค่ะคุณครูขอตัวแทนหนึ่งคนที่ตอบให้คุณครูหน่อยค่ะอวัยวะส่วนแรกที่อยู่บนใบหน้าและอยู่บริเวณศีรษะของเรามีอะไรบ้างคะมีปากถูกต้องไหมคะกลุ่มเรามีปากหรือเปล่าลองดูซิมีไหมคะมีเยี่ยมเลยต่อไปมีอะไรอีกคะนอกจากปากแล้วกลุ่มนี้ก่อนทีละกลุ่มมีปากแล้วมีอะไรอีกคะใช่ไหมมีจมูกเหรอคะอวัยวะที่บนใบหน้ามีจมูกถูกต้องค่ะและมีอะไรอีกเอ่ยมีดวงตามีอะไรอีกคะมีหูด้วยหูอยู่ด้านข้างนั่นเองกลุ่มนี้ทำได้ไหมคะทำได้ต้องวางคำตอบไว้ด้านหน้าตรงนี้นะคะคุณครูถึงจะถือว่าเราตอบคำถามแล้ววางคำตอบของเราไว้ตรงนี้ผ่านไปแล้วส่วนแรกกลุ่มไหนยังไม่ทันไม่เป็นไรเรามีส่วนที่สองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยต้องเงียบเสียงเพื่อเราจะได้พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเงียบเสียงเร็วเงียบเสียงก่อนในข้อที่สองค่ะตั้งใจฟังเร็วข้อที่สองข้อที่สองค่ะอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนบนอวัยวะส่วนใดบ้างที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนบนมีอะไรบ้างคะลำตัวส่วนบนมีอะไรบ้างคะมีแขนเราลองวางไว้ตรงกลางโต๊ะเราได้เลยแขนอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างคะอวัยวะที่อยู่ลำตัวส่วนบนวางไว้ตรงกลางนี้ได้เลยนะคะลูกตรงกลางนี้ได้หรือยังคะวางไว้บริเวณตรงกลางได้เลยนะคะอวัยวะอะไรบ้างเอ่ยมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างคะกลุ่มนี้เหรอคะคุณครูเล็กคิดว่าขาดไป1ชิ้นนะคะอวัยวะที่อยู่บริเวณกลางลำตัวส่วนบนของเรามีอะไรนะไม่น่าใช่นะคะมีอะไรนะนี่อะไรนะกลุ่มนี้เสร็จแล้วขอเฉลยให้เพื่อนๆฟังใหม่ค่ะว่ามีอะไรบ้างอวัยวะกลางลำตัวส่วนบนถือไม้ได้เลยลูก
2: มีคอ
0: มีคอถูกต้องไหมคะคอถูกต้องมีอะไรอีกคะ
2: มีมือ
0: มีมือกลุ่มไหนตอบมือบ้างเยี่ยมเลยมีอะไรอีกคะ
2: มีนิ้ว
0: มีนิ้วมือเยี่ยมมากค่ะและสุดท้ายคืออะไรคะ
2: มีแขน
0: มีแขนเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะเราเหลือคำถาม1ข้อกับบัตรภาพอีก3ชิ้นด้วยกันคำถามถามว่าอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนล่างให้เราเลือกรูปภาพได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพไว้ที่กลางโต๊ะได้เลยเรียงไว้ได้เลยนะคะบริเวณกลางโต๊ะมีอะไรบ้างคะอวัยวะที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนล่างของเรา วางไว้ได้เลยนะคะลูก

0: ส่วนล่างนะคะส่วนล่างปุ่มนี้เสร็จหรือยังคะลำตัวส่วนล่างมีอะไรบ้างปุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือได้เลยโอ้โหเราให้โอกาสกลุ่มนี้บ้างได้ไหมคะให้โอกาสกลุ่มนี้ตอบบ้างกลุ่มนี้อวัยวะส่วนใดบ้างคะที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนล่างตอบได้เลยค่ะมีหัวเข่ากลุ่มอื่นตอบหัวเข่าด้วยไหมคะมีค่ะมีอะไรอีกคะใช้ไมค์ตอบได้เลยค่ะมีอะไรคะมีเท้าด้วยกลุ่มอื่นมีเท้าไหมคะมีนะคะและมีอะไรอีกหนึ่งส่วน
1: มีขาม
0: ีอะไรนะคะ
1: ขาม
0: ีอะไรนะคะไหนลองตอบสิคะมีขาด้วยอวัยวะส่วนล่างมีขาด้วยถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆหลายคนสามารถแบ่งประเภทของอวัยวะที่อยู่แต่ละส่วนได้แล้วต่อไปค่ะเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมต่อไปเราจะทำอะไรตอนนี้ให้เด็กๆนะคะหันมาที่คุณครูเล็กค่ะหันมาที่ครูเล็กหรือยังเอ่ยซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงตั้งหลังตรงพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปกิจกรรมประจำวันนี้ของเรานะคะจากที่เราเนี่ยได้แบ่งอวัยวะแต่ละส่วนของเราไปแล้วคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆจะรู้จักอวัยวะภายนอกของเรากันไปแล้วซึ่งเราจะมาทำใบงานกันในวันนี้ค่ะใบงานที่หนึ่งเรื่องอวัยวะภายนอกโดยวันนี้คุณครูเล็กจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพอวัยวะภายนอกที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลของนักเรียนซึ่งคุณครูเล็กเนี่ยจะขอฟังเหตุผลจากการเลือกคำตอบของนักเรียนมาอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณครูเล็กนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพอวัยวะภายนอกที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลที่นักเรียนเลือกกับคุณครูเล็กด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่ากิจกรรมวันนี้ในช่วงของการปฏิบัติงานของเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่หนึ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงใบความรู้ที่หนึ่งเรื่องอวัยวะภายนอกซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะในขั้นของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆนะคะทำใบงานที่1เรื่องอวัยวะภายนอกซึ่งนักเรียนนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกค่ะและให้คุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงของใบงานเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในห้องเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าหากว่าพร้อมแล้วคุณครูเล็กจะนำใบงานไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเมื่อเราได้แล้วเนี่ยอย่าลืมแสดงความเป็นเจ้าของด้วยกันเขียนชื่อของเราด้วยนะคะรับกระดาษใบงานของเราไปคนละ1แผ่นค่ะใช่ค่ะคนละ1แผ่นนะคะได้แล้วก็แจกให้กับเพื่อนของเราเขียนชื่อด้วยนะคะเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนนะเดี๋ยวคุณครูเดินไปเก็บค่ะครับค่ะเก็บรวมไว้ที่โต๊ะตัวเองก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปรวบที่โต๊ะเรียบร้อยหรือยังคะ
2: มันมี
0: แจกให้เพื่อน1แผ่นด้วยนะคะมาค่ะลูกตอนนี้นะคะเราเริ่มลงมือเขียนชื่อของเราก่อนได้เลยจากนั้นเราก็เริ่มทำใบงานของเราได้เลยค่ะลองเลือกดูนะคะว่าอวัยวะภายนอกส่วนใดที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดนะคะถ้าหากว่าใครยังนึกไม่ออกนะคะว่าเราจะวาดรูปแบบไหนสามารถดูจากบัตรภาพของกลุ่มตัวเองได้เลยนะคะแต่ถ้าใครสามารถจินตนาการสิ่งที่เราจะวาดลงไปได้ก็สามารถจินตนาการลงไปในกระดาษของเราได้เลยค่ะให้วาดอวัยวะภายนอกที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดเด็กๆอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าหนูคิดว่ามีความสำคัญหลายส่วนเลยล่ะคะคุณครูเราก็สามารถวาดได้หลายส่วนตามที่นักเรียนคิดว่าส่วนนั้นมีความสำคัญกับนักเรียนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ลงมือทำใบงานได้เลยลูกเลือกได้หรือยังคะว่าเราจะเลือกอวัยวะอะไรให้สำคัญที่สุดบางคนเลือกได้แล้วนะคะว่าจะวาดอะไรนะวาดอะไรนะโอ้โหยังไม่บอกเพื่อนๆละกันเนาะให้เพื่อนๆใช้ความคิดของตนเองก่อนนะคะว่าจะวาดอะไรดีที่เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญถ้าหากว่าใครสามารถจินตนาการได้เราก็ใช้จินตนาการของเราเลยนะคะใช่ค่ะลูกใช่ค่ะใครสามารถฝึกเขียนคำได้แล้วเนี่ยสามารถเขียนด้านข้างได้เลยนะคะด้านข้างรูปภาพของเรานะคะลูกนี่เพื่อนคนนี้เขียนได้หลายส่วนแล้วนายลองดูซิว่าเพื่อนคนอื่นๆเขียนได้หรือเปล่านะวาดได้หรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะเยี่ยมเลยค่ะหลายคนลงมือทำใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะได้เลยค่ะแล้วแต่หนูนะคะว่าหนูคิดว่าอวัยวะส่วนใดที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดต้องเป็นอวัยวะภายนอกด้วยนะคะได้ค่ะใช้ได้ให้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยถ้าสมมติว่าเรายังคิดไม่ออกนั่นเองตอนนี้มีเพื่อนกำลังลงสีแล้วนะคะ

0: ได้ค่ะวาดภาพให้เสร็จแล้วเราสามารถลงสีได้เลยนะคะสามารถหยิบยืมเพื่อนข้างๆได้นะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้กำลังวาดอะไรเอ่ยโอเควาดดวงตาเหรอคะไหนในห้องนี้เนี่ยมีใครวาดดวงตาคะโอ้หลายคนเลยนะคะไหนในห้องนี้มีใครวาดปากบ้างคะปากหลายคนเลยนะคะและเด็กๆปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรในห้องนี้เนี่ยก็มีความคิดที่หลากหลายนะคะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถทำใบงานนี้ได้และก็มีความคิดที่หลากหลายเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเหรอคะโอ้ภาพสวยงามมากเลยของเราวาดอะไรเอ่ยวาดภาพอะไรคะคุณครูเล็กให้นักเรียนถือไม้ได้ไหมคะขออนุญาตนะคะลูกค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้ว1คนนี่ตอนนี้กำลังวาดภาพอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะภาพที่หนูวาดคือภาพของอะไรคะ
1: นิ้วครับ
0: นิ้วมือเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เอ๊แล้วนิ้วมือมีความสำคัญกับหนูอย่างไรคะ
1: นิ้วสามารถหยิบของได้ครับ
0: แล้วนิ้วมืออยู่ใกล้กับอะไรด้วย
1: แขนครับ
0: อยู่ใกล้กับแขนแล้วมีอะไรด้วยอ่ะอยู่ใกล้กับมือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้มือและนิ้วมือในการหยิบจากสิ่งของใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราสามารถใช้ทำอะไรได้อีกอ่ะลูก
1: สามารถหยิบของที่เป็นเหล็กสามารถกินข้าวได
0: ้สามารถกินข้าวได้ในการหยิบช้อนกับซ่อมแบบนี้หรอคะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้นะคะเราก็มี1คนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนตอนนี้ก็กำลังระบายสีอยู่นะคะเยี่ยมเลยค่ะหลายคนตอนนี้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนเนี่ยใกล้จะทำใบงานของตนเองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็เช่นกันใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนปลายทางกำลังทำใบงานที่1ของคุณครูเล็กอยู่หรือเปล่าเอ่ยแล้วก็มีคำตอบที่แตกต่างหลากหลายกันด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาดูกันว่าแต่ละคนวาดภาพอะไรกันบ้างให้เรานะคะหันหน้ากลับมาที่คุณครูเล็กสักครู่หนึ่งก่อนนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆหันหน้ากลับมาที่คุณครูเล็กสักครู่หนึ่งก่อนนะคะหลายคนเนี่ยก็ใกล้ที่จะทำใบงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนอกห้องเรียนของเราอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าใครวาดภาพอะไรบ้างและมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสิ่งที่นักเรียนคิดว่าอวัยวะภายนอกเหล่านั้นเนี่ยมีความสำคัญกับนักเรียนค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็มีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้นักเรียน1คำถามพร้อมที่จะฟังคำถามหรือยังคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะหันหน้ากลับมาที่ครูเล็กสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้ค่ะคำถามของเรานะคะถามว่าถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะภายนอกไม่ครบจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างถ้าหากว่าร่างกายของเรามีอวัยวะภายนอกไม่ครบนักเรียนคิดว่าจะส่งผลเสียกับเราอย่างไรได้บ้างคะส่งผลเสียอย่างไรเอ่ยยกตัวอย่างเช่น ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราไม่มีดวงตาเป็นอย่างไรคะเราก็จะมองไม่เห็นใช้ชีวิตเป็นอย่างไรลำบากไหมคะลำบากใช่ไหมคะเดินชนของใช้ชีวิตได้อย่างไม่ปลอดภัยนั่นเองแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีแขนไม่มีมือทำอย่างไรอะลูกจะเป็นอย่างไรคะเราต้องใช้อวัยวะส่วนอื่นๆทดแทนเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆมีการเติบโตต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเรามีอวัยวะครบทุกส่วนแล้วเราจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ให้ดีไม่ให้เสียหายไปนะคะลูกและเราก็อยู่ในช่วงของการสรุปบทเรียนประจำวันนี้นะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของอะไรคะอวัยวะภายนอกเก่งมากๆเลยอวัยวะภายนอกคืออวัยวะส่วนในร่างกายของเราที่เราสามารถมองเห็นได้ไหมคะมองเห็นได้จับต้องได้ด้วยไหมคะจับต้องได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่เรามองไม่เห็นอยู่ในร่างกายของเราจะเรียกว่าอวัยวะอะไรเอ่ย
2: ภายในอ
0: วัยวะภายในดังนั้นเนี่ยคำตอบที่คุณครูเล็กได้ถามไปก็จะแบ่งอวัยวะได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คืออวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนะคะซึ่งทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนี้เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนั่นเองเราจึงจะต้องรู้จักหน้าที่ของมันลักษณะของมันและเราจะต้องรู้ถึงวิธีการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างของร่างกายเราด้วยซึ่งชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของดวงตาของฉันค่ะและสิ่งที่คุณครูต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่2เรื่องดวงตาของฉันใบงานที่2เรื่องดวงตาของฉันและกระจกเงาค่ะซึ่งในส่วนของใบงานและใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้จอมซน
2: Oh.

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Good morning, student. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆในห้องออกอากาศด้วยเมื่อสักครู่เราพูดคำว่า Good morning เยี่ยมมากตอนนี้เด็กๆพยายามพูดให้ถูกตามช่วงเวลาและที่สำคัญนำไปใช้นอกห้องเรียนใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะวันนี้แอบบอกคุณครูปลายทางนะคะนอกจากคุณครูกุ้งจะมีแบบฝึกหัดที่อยู่ในชุดกิจกรรมแล้วยังมีเกมที่จะให้เด็กๆได้ฝึกพูดทุกคนย้ำวันนี้อยากให้เด็กๆทุกคนได้ฝึกพูดรวมถึงเด็กๆห้องออกอากาศถึงแม้จะจำนวนเยอะแต่ต้องออกมาอย่างมีระเบียบและเด็กๆปลายทางก็ต้องออกมาอย่างมีระเบียบนะคะคุณครูปลายทางอาจจะมีจำนวนเด็กน้อยอาจจะพูดซ้ำวนไปวนมาได้วันนี้เราจะมาฝึกพูดกันใครอยากฝึกพูดบ้างคะเยี่ยมถ้าอยากฝึกพูดต้องออกมาทุกคนนะวันนี้ภาษาอังกฤษของเราครบถ้วนเลยการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโอ้ครบถ้วนเลยรวมถึงชุดกิจกรรมเด็กๆต้องเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยนะคะไปดูบทเรียนของเราเลยค่ะในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ who is this ซึ่ง who is this นี้เอ๊จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องใครกันหนอเพื่อแปลเป็นภาษาไทยก็คนนี้คือใครคะแต่ใครกันหนอแล้วกุ้งก็จะใช้ภาษาพูดใครกันหนอคนนี้คือใครคะนะเราจะบอกเป็นคำพูดง่ายๆเราจะพูดชื่อเล่นกันวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเพื่อนคืออาจจะมีเพื่อนห้องอื่นมาแล้วเราก็จะต้องใช้การพูดการแนะนำเพื่อนนะคะอ้าวแล้วเรียนวันนี้สิ่งที่เด็กๆจะได้รับก็คือออกเสียงคำศัพท์พูดแนะนำเพื่อนด้วยประโยคด้วยประโยคง่ายๆและคำศัพท์สั้นๆง่ายๆได้รวมถึงวันนี้ต้องอ่านและเขียนตัวอักษรตัวอะไรบ้างคะ
1: โอ
0: โอ
1: Q R
0: ไม่ใช่ R ธรรมดา R
1: R
0: ในการเขียนและอ่านตัวอักษรนี้ครูกุ้งก็จะแทรกเสียงโฟนิกไปด้วยรวมถึงแทรกคำศัพท์ที่จะเด็กๆจะได้เห็นในชีวิตประจำวันด้วยในชั้นประถมศึกษาปีที่1ของเรานะคะก็จะเป็นคำศัพท์ง่ายๆเด็กๆเห็นอยู่ทุกวันเนาะเด็กๆง่ายๆเห็นอยู่ทุกวันแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะมาดูก่อนเลยก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราครูกุ้งขอทวนเพลงหน่อยค่ะ Ten Little Indian Boys Song Ten คือจำนวนเท่าไหร่คะ
1: 10
0: ถ้าอย่างนั้นเพลงนี้ต้องเกี่ยวกับจำนวนแน่เลยจำนวนเท่าไหร่เนาะ1ถึง10จำเพลงได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้ถ้าใครจำได้เรามาร้องพร้อมๆกันค่ะเด็กปลายทางพร้อมกันเลยนะคะกำกำแบแบกำกำแบแบกำยังคะ
1: กำแบค่ะ
0: แบยังครับ
1: แบแบค่ะ
0: กำยังคะ
1: กำแบค่ะ
0: Are you ready?
1: Yes, I am.
0: 1, 2, 3 1, little 2, little 3, little Indians 4, little 5, little 6, little Indians 7, little 8, little 9, little Indians 10, little Indian boys Faster! 1, little 2, little 3, little Indians 4, little 5, little 6, little Indians 7, little 8, little 9, little Indians 10, little Indian boys อีกสักรอบหนึ่ง faster 1, little 2, little 3, little Indians 4, little 5, little 6, little Indians 7, little 8, little 9, little Indians 10, little Indian boys 3รอบเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยเหรอยังมีคนไม่เหนื่อยเดี๋ยวให้ออกมาร้องข้างหน้าแบบเราไม่ได้หายใจเลยเนาะอ้าวไหน1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายเหนื่อยยังคะหายเหนื่อยแล้ววันนี้เราผ่อนคลายไปกับเพลง Ten Little Indian Boys เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราผ่อนคลายกันไปแล้วเรามาดูเลยประโยคที่ครูกุ้งได้โปรยไว้ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วว่าโอ้ครูกุ้งก็แนะนำตัวเองแล้วกันนะถ้างั้นอ่ะนะแนะนำตัวเองได้ไหม
1: ได
0: ้This is Teacher Gung This is Teacher Gung ครูกุ้งให้สังเกตให้สังเกตนะเด็กๆดูประโยคนี้นะคะ This is Teacher Gung และประโยคนี้ค่ะ That is Teacher Gung เอ๊ะมันต่างกันอย่างไร ต่างกันอย่างไรเด็กๆครูกุ้งให้สังเกตเด็กผู้ชายประโยคนี้นะ that และสังเกตเด็กผู้ชายคนเดียวกันแต่ทำไมคะเขาอยู่ยังไงอยู่ใกล้กับอยู่ไกลถ้าเด็กๆสังเกตดูครูกุ้งให้สังเกตนะนี่เลยประโยคนี้บอกว่า this is teacher กุ้งมือเขาอยู่ใกล้อยู่ไกลคะมือเขาอยู่ใกล้ถ้ามืออยู่ใกล้เราใช้ทันทีเลย this พร้อมกัน this อันนี้เป็นรูปประโยคที่นี่คือที่เชือกุ้งนะคะและที่สำคัญคือเวลามารยาทในการชี้ในการบอกว่านี้คือใครเราจะผายมือเราไม่ชี้อย่างนี้นะเราจะฉายผายมือไป this is ที่เชือกุ้งเหมือนกันตรงนี้เป็น this ลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ปุญญาพรถ้าจากรูปนี้สังเกตอีกแล้วไกลใช่เราไม่ใช่ this เราจะใช้ that พร้อมๆกันเลยค่ะ that ลงท้ายด้วย letter t ออกเสียง letter t ให้ชัดด้วย that is teacher กุ้ง
1: แ
0: ล้วรูปไกลหรือไกลคะครูกุ้งก็ออกมาไกลๆหน่อย That is teacher กุ้ง ถ้าใกล้ใกล้เราใช้อะไรใกล้เราใช้อะไรคะ This ถ้าไกลเราใช้ That ใกล้ใช้ This ไกลใช้ That

0: ใกล้ใช้ this ไกลใช้ that เริ่มเลยครูกุ้งขอปุญญาพรมาออกมาข้างหน้าหน่อยค่ะปุญญาพรมาปุญญาพรมานะมายืนเลยปุญญาพรยืนใกล้ๆครูกุ้งครูกุ้งจะแนะนำเพื่อนครูกุ้งจะแนะนำเพื่อนถ้าอยู่ใกล้ๆครูกุ้งก็ต้องใช้คำว่าใช้คำว่าอะไรคะ this ถ้าอยู่ใกล้ๆเราจะต้องใช้คำว่า this this is ปุญญาพร this is ปุญญาพร
1: this is ปุญญ
0: าพรแล้วถ้าปุญญาพรหยิบไปหน่อยครูกุ้งก็อยู่ไกลๆกันเนาะเราก็จะต้องใช้คำว่า
1: that
0: ครูกุ้งก็จะผายมือ that is ปุญญาพรโอเคอ่ะปุญญาพรไปนั่งที่ขอบคุณมากค่ะเหมือนกันเติร์ดมาหาครูกุ้งเลยเติร์ดมาหาครูกุ้งเลยเติร์ดมายืนใกล้ๆครูกุ้งแล้วเติร์ดยืนใกล้ใช่ไหมเติร์ดยืนใกล้ครูกุ้งก็จะต้องบอกว่า this is เติร์ดแล้วถ้าเติร์ดขยับไปล่ะคะเติร์ดขยับไปเราจะต้องใช้คำว่าThat อะไรคะ That is third That is third That is third โอเคเหมือนกันthird ถ้าอยู่ third อยู่ใกล้ครูกุ้งขอไมโครโฟนให้ third หน่อยลูกไหนเราจะลองฝึกกันมาหยิบไมโครโฟนให้ครูกุ้งสีส้มมาเลยthird พี่ third เดินไปหยิบไมโครโฟนโอเคพี่ third จะแนะนำครูกุ้งให้เพื่อนรู้จักพี่ third เราอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมเราต้องใช้คำว่าอะไรคะ this เราพูดเลยค่ะเราจะต้องบอกว่าอะไร this is อะไรคะ
2: this is teacher กุ้ง
0: this is teacher กุ้งแล้วถ้าอยู่ไกลอย่างนี้ล่ะอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆก็ต้องใช้คำว่าไมโครโฟน that อะไรคะเอาไมค์ขึ้นไปใกล้ๆปากหน่อย that อะไรคะ
2: that is teacher กุ้ง
0: เยี่ยมมากเลยง่ายไหมง่ายไหมง่ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนต่อไปมาเลยค่ะมาเป็นตัวอย่างให้ครูกุ้งหน่อยชื่อเล่นน้องชื่ออะไรนะคะ
2: ตังตัง
0: ดูครูกุ้งนะถ้าอย่างนี้เราต้องชี้เราใกล้หรือไกลคะ
2: ใกล
0: ้ใกล้นะคะถือเลยตังตังถือตังตังแนะนำครูกุ้งให้ฟังหน่อยดิสอะไรคะ
2: This is teacher กุ้ง
0: This is teacher กุ้งแล้วถ้าอยู่ไกลๆล่ะอยู่ไกลๆอย่าไปเราอย่าไกลๆกันต้องบอกว่าอะไรคะ
2: That is teacher กุ้ง
0: That is teacher กุ้ง
2: That is teacher กุ้ง
0: That น้องดูปากครูกุ้งนะลูก That is teacher กุ้ง
2: That is teacher กุ้ง
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ตังๆหน่อยยังมีตัวอย่างอีกบ้างไหมมีอีกสักคู่หนึ่งสักคนหนึ่งแล้วกันน้องอะไรนะคะน้องบีดน้องบีดมาหาครูกุ้งบีดมาหาครูกุ้งครูกุ้งเอาคำนี้ให้ก่อนเลยนะครูกุ้งต้องอยู่ใกล้หรือไกล
2: ไกล
0: ไกลครูกุ้งอยู่ไกลกับบีดนะไกลกันบ๊ายบายไกลกันเลยได้ไหม แนะนำครูกุ้งหน่อยว่าไงคะ That
2: is teacher กุ้ง
0: เยี่ยมแล้วถ้ากลับด้านกลับด้านนั่นนี่เราจะบอกว่าอะไรคะอันนี้ต้องใกล้หรือไกลบอกครูกุ้งหน่อย
2: ใกล
0: ้ใกล้ครูกุ้งขยับมาใกล้ๆแล้วจะแนะนำครูกุ้งว่าอย่างไรคะ This is
2: teacher กุ้ง
0: โอเคปรบมือให้บีดหน่อยนี่คือตัวอย่างนะคะคุณครูปลายทางลองดูตัวอย่างดูนะคะครูกุ้งก็จะมีตัวอย่างให้เด็กๆพูดวันนี้ครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาพูดทุกคนเป็นการฝึกทักษะการพูด speaking practice ซึ่งครูกุ้งก็จะมีบัตรคำให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเด็กๆได้บัตรคำล้วงออกมาปุ๊บหยิบออกมาเนาะแล้วก็โชว์เพื่อนให้เพื่อนๆปลายทางดูแล้วก็จะต้องแนะนำชื่อเพื่อนในห้องสักคนหนึ่งถ้าใกล้ก็ต้องแนะนำคนใกล้ๆใช่ไหมแต่ถ้าไกลแนะนำคนข้างในได้เลยเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากรู้จักเพื่อนๆในห้องนี้ให้หมดทุกคนฉะนั้นเราต้องให้ทั่วถึงนะให้ทั่วถึงนะเริ่มจากกลุ่มที่เอาขอกลุ่มท้ายๆก่อนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5มาเลยมาทุกคนเลยค่ะมาทุกคนเลย

0: ยืนหน้าห้องไม่วิ่งลุกไม่วิ่งเดี๋ยวลื่นล้มเหยียบมาใกล้ๆเหยียบมาใกล้ๆนะคะโอเค5คนนี้จะได้คำศัพท์คนละ1ใบและเปิดออกมาเลยค่ะว่าได้ this หรือได้ that คุณครูปลายทางลองดูนะคะอาจจะให้พูดตามก็ได้ตอนนี้ปันได้อะไรคะ
1: ได
0: ้ฉะนั้นปันจะต้องแนะนำเพื่อนในห้องนะใช่ไหมปันได้ that ครูกุ้งมีคำให้ดูถือไว้เลยค่ะปันได้คำนี้เนาะปันได้คำนี้ปันได้คำว่า that อ้าวเริ่มเลย
1: that
0: is เอามือผายไปด้วยชี้ใครดีผายไปที่ใครแนะนำใครดี
1: นาวา
0: อ้าวมือผายไปที่นาวาเลยค่ะเอามือผายไปที่นาวาแบบนี้ทุกคนมองไปที่นาวาแล้วเราแนะนำเพื่อนเลย that is อะไรคะ
1: That is Nawa.
0: That is Nawa. โอเคไปคนที่สองค่ะไหนช่วยเพื่อนดูหน่อยได้คำว่าอะไรคะ
1: ได้คำว
0: ่า this ได้คำว่า this เพื่อนได้คำนี้นะคะได้คำว่า this ถือไว้เอาใกล้ๆฉะนั้น this ต้องอยู่ใกล้ๆแนะนำคนใกล้เลยค่ะซ้ายหรือขวาได้เลยเราจะบอกว่าอะไรคะ this อะไร
1: this ปั้นดิน
0: this is ปั้นดิน
1: Dis is ปั้นดิน
0: เยี่ยมมากไปต่อคนต่อไปได้ this หรือได้ that คะ
1: ได้ this
0: this หรือ that ดูดีๆ
2: that
0: เพื่อนบอกแล้วได้ that ได้ this หรือ that คะ that เพื่อนได้คำนี้นะคะบอกเลยถ้า that ต้องชี้ใกล้ชี้ไกลผายมือใกล้หรือไกลคะ
1: ใกล
0: ้ that เนี่ยนะ that ใกล้หรือไกลลูก
2: ไกล
0: ถ้าไกลเอาคนไหนดีในห้องเราชี้นิ้วอย่างนี้ได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องผายมืออ
3: ย่างน
0: ี้เราต้องผายมือยังไงอ
3: ย่างนี้
0: ผายมือยังไงคะแนะนำเพื่อนเลย that is อะไรคะ
1: อะตอม
0: that is อะตอมไหนลองพูดลูก
1: that is อะตอม
0: โอเคคนต่อไปได้ this หรือได้ that คะ
4: that ค่ะ
0: that หรือ this ดูดีๆ
4: this
0: this เพื่อนได้ this ได้คำนี้เนาะเพื่อนได้คำนี้ this แนะนำคนใกล้ๆต้องเป็นใครเอ่ยครูกุ้งยืนใกล้ๆอ่ะคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้เราจะบอกว่าอะไร
4: This is
0: teacher
4: บุ้ง
0: กุ้งไม่ใช่บุ้ง This is teacher กุ้ง
4: This is teacher กุ้ง
0: โอเคปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยค่ะขอกระดาษคืนขอกระดาษคืนอยู่ในเสื้อไปนั่งที่โอ้มีตังด้วยไปต่อขอกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ออกมาทุกกลุ่มจะได้พูดวันนี้ทุกกลุ่มจะได้พูดแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเข้าไปนั่งแล้วต้องเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมคะและเวลามารยาทในการแนะนำเพื่อนเราต้องยังไงใช้มือผายนะคนละหนึ่งเลยค่ะหยิบเลยคุณครูปลายทางลองให้พูดตามนะคะหรือว่าให้แนะนำเพื่อนในห้องเปิดเลยเปิดเลยได้อะไรเอ่ยคนแรกตังได้คำนี้ค่ะได้คำว่าอะไรคะ
1: that
0: ไม่ใช่ได้คำว่าอะไรคะ
2: this
0: ได้คำว่า this ตังได้คำว่า this เราจะแนะนำใครดีคนใกล้ใช่ไหมThis คือคนใกล้เอาเพื่อนข้างๆเลย
1: This is เนย
0: This is เนยไหนดังๆเลยค่ะ
1: This is เนย
0: This is เนยโอเคเนยได้คำนี้ค่ะเนยได้คำนี้ได้คำว่า that ได้คำว่า that เนยจะบอกว่าอะไรคะเนี่ย that นี่ต้องใกล้หรือไกล
1: ไกล
0: คนไหนดีอ่ะเอามือผายไปเลยค่ะคนนี้เลยสวย
1: ๆ That Ava
0: That is Ava ไหนพูดใหม่ลูก
1: That is Ava
0: เก่งมากค่ะไปต่อน้องแมนยูได้คำนี้ค่ะได้คำว่า That ได้คำว่า That That ต้องใกล้หรือไกล
4: ไกล
0: ไกลคนไหนดี
4: ชิป EQ
0: โอ้น่ารักมากเอามือผายไปเลยแนะนำ EQ เลยค่ะ That is อะไรคะ
4: Yeah, EQ.
0: And that is EQ. และคนสุดท้ายเติร์ดได้คำว่า that ได้คำว่า that that คนใกล้หรือคนไกลคะ
4: ไกล
0: ไกลไกลคนไหนดีอ้าวแล้วพายมือไปที
4: ่ปลาย
0: ปลายอ้าวพายมือไปที่ปลายแล้วบอกเลยค่ะ
1: that is ปลาย
0: มือพายไปด้วยคนใกล้ใกล
1: ้ that is ปลาย
0: เก่งมากเลยกลุ่มที่4ทำเรียบร้อยวันนี้ปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะกลุ่มที่3มาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่โอ้วันนี้กลุ่มที่3ครบ6คนสวยๆน่ารักถักเปียเรียบร้อยสะอาดเนาะพร้อมจับไหมคะคนละ1ใบแล้วกางออกมาเลย this หรือ that หนอผู้ฟังที่ดีกลุ่มที่2เข้าไปแล้วผู้ฟังที่ดีต้องเป็นแบบไหนคะตั้งใจฟังเพื่อนใช่ไหมคะlisten carefully listen carefully ตั้งใจฟังพร้อมไหมคนแรกน้องอะไรคะ
3: ปายค่ะ
0: น้องปายน้องปายได้คำนี้ค่ะ
5: ใ
0: ช้คำว่า that ใช้คำว่า that that ต้องใกล้หรือไกลคะ
3: ใกล้
0: ไกลไกลมือต้องผ่ายไปคนไกลๆเลยปันปันปันปันจ๋าดูซิว่า that คนไกลคนไหนอ้าวไปเรียบร้อย
3: ต่าง
0: ๆต่างๆอ้าวเราจะแนะนำเพื่อนว่าอะไรคะThat is
3: That is ต่างต่าง
0: That is ต่างๆไปต่อคนที่สองเลยค่ะได้คำว่าอะไรคะ
6: This
0: ได้คำว่า This ต้องเป็นคำนี้เนาะได้คำว่า This นะคะอ้าว This ต้องใกล้หรือไกล
6: ใกล้ค่ะ
0: ใกล้ใกล้คนไหนดีซ้ายหรือขวาดีหนูจะจับต้องซ้ายหรือขวาดีคนไหนคนนี้คนนี้เอามือผายเลยมือผายแล้วก็แนะนำเพื่อนเลย this is อะไรคะ
1: this is by
0: this is by โอเคไปต่อค่ะน้องอะตอม
7: เอวา
0: เอวาได้คำนี้ค่ะได้คำว่า
7: is
0: this ได้คำว่า this this ก็ต้องชี้ this ก็ต้องชี้ใกล้อ้าวใกล้ใครดีมีให้เลือกคนไหนคะ
1: this ใกล้
0: อ่ะเอาใกล้อยู่ใกล้ๆแล้วแนะนำเลยค่ะ
1: This is กุ้ง
0: This is teacher กุ้งโอเคเขาเรียกกุ้งได้นะไปต่อค่ะคนนี้แหละอะตอมได้คำนี้เลยค่ะได้คำว่าได้คำว่า that ได้คำว่า that โอเคกุ้งต้องเปลี่ยนเนาะได้คำว่า that คำนี้นะคะ that นี่ใกล้หรือไกลคะ
7: ใกล
0: ้ไกลอ้าวคนไหนดีมือผายไปที
4: ่ใบพลู
0: ใบพลูอ้าวบอกเลย That is อะไรคะ
1: That is ใบพลู
0: That is ใบพลูใบพลูยิ้มสวยน่ารักไปต่อคนต่อไปเลยค่ะน่า นี่เพื่อนน่ารักมากเพื่อนรับไมโครโฟนจากครูกุ้งรับของจากผู้ใหญ่เพื่อนทำอย่างไรคะขอบคุณค่ะยกมือไหว้สวยงามมากเลยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะเด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะเพื่อนได้คำว่าเพื่อนได้คำว่า
7: this
0: เพื่อนได้คำว่า
7: this
0: this ต้องใกล้หรือไกลคะ
7: ใกล
0: ้ใกล้อ้าวใกล้คนไหนดีแนะนำคนใกล้ๆตัว
1: this is กล้วยฟูค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ยินเลยเอาใหม่ดังๆเลยค่ะ
1: this is กล้วยฟูค่ะ
0: this is ถ้วยฟูเริ่มหิวเลยถ้วยฟูเป็นขนมชนิดหนึ่งนะกินถ้วยฟูได้ไหมไม่ได้นะถ้วยฟูถือไมโครโฟนเลยค่ะถ้วยฟูได้คำว่าครูกุ้งขอไปยืนข้างๆถ้วยฟูถ้วยฟูได้คำว่า this เอาคนใกล้ๆตัวคนไหนดีคนไหนดีคะคนใกล้ๆตัวคนนี้ก็ได้มือผายเลย
1: this is berry
0: this is berry berry กับถ้วยฟูหิวหมดเลยเบอร์รี่หรือเมอร์รี
7: ่เมอร
0: ์รี่โอเคน้องเมอร์รี่เราหิวไม่ได้แล้วเนาะปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยค่ะต่อไปกลุ่ม2มาเลยค่ะทักษะการพูดถ้าเด็กจ๋าถ้าเด็กๆได้พูดบ่อยๆนำไปพูดที่บ้านด้วยยิ่งดีเลยนะนาวาคนแรกเลยค่ะอันไหนก็ได้หยิบไปเลย เกือบครบทุกกลุ่มแล้ว

0: เด็กๆได้ฝึกพูดทุกคนเป็นเรื่องดีเลยนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เริ่มจากนาวาครูกุ้งอ่ะชอบเรียกผิดเป็นวานาคนแรกนี่นาวานาวาได้คำนี้ค่ะนาวาได้คำว่านาวาได้คำว่าดิสดิสต้องใกล้หรือไกลคะ
2: ใกล้
0: ใกล้อ้าวคนไหนใกล้ใกล้อะก็ได้ยอม This is
2: teacher กุ้ง
0: โอเคใกล้ใกล้ This is teacher กุ้งไปต่อคนที่สองค่ะแกะให้ได้คำนี้เหมือนกันเลยค่ะได้คำว่า this ได้คำว่า this อ้าวคนไหนดีแนะนำเพื่อนคนไหนก็ได้หรือครูกุ้งก็ได้แล้วแต่This ต้องใกล้หรือไกลคะ
1: ใกล
0: ้ฉะนั้นต้องใกล้ตัวกันเลยค่ะอ้าวคนนู้นแนะนำคนนู้นดิ
2: This
0: เอาไม้ออกจากปากแล้วมือผายไปที่เพื่อนนะว่ายิ้มเฉยๆ
2: This is by blue
0: เก่งมากไปต่อ by blue ได้คำว่าโอ้ได้เหมือนกันเลยได้คำว่า This ได้คำว่า This by blueใบปูแนะนำคนนี้ให้ครูกุ้งหน่อยได้ไหมคะอ้าวมือผายเลย
2: This is Omek
0: ไปต่อเลยค่ะมาเพื่อนได้คำนี้ค่ะได้คำว่า
1: Dad
0: ได้คำว่า Dad Dad ต้องชี้ผายมือไปใกล้หรือไกลคะ
1: ไกล
0: คนไหนดี
2: ID
0: อ่ะ ID สุดหล่อหัวหน้าห้องเราต้องบอกว่าใช้คำว่า that เราจะบอกว่าอะไรคะ
2: that is ID
0: หมายประมองกันลูก
2: that is ID
0: เยี่ยมมากไปคนต่อไปเลยค่ะได้ this หรือได้ that ได้ this หรือ that คะThat ได้คำว่า
1: That
0: ได้คำว่า
1: That
0: อ้าวเดินมาข้างหน้าหน่อยคนไหนดีแนะนำคนไหนดีคะนาวาผู้ฟังที่ดีเดี๋ยวเพื่อนไม่มีสมาธินะพร้อมเลยค่ะคนไหนดีคะมือผายไปเลยมาคนนี้เราจะบอกว่าอะไรคะ That
3: Phoenix ค่ะ
0: That is Phoenix ไหนบอกใหม่ลูก
3: That is Phoenix
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยค่ะและไปสุดท้ายที่กลุ่ม1มาเลย Phoenix อ้าวยืนเข้าแถวดูซิว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะเป็นได้ใครได้ดิสหรือได้แดดเนาะคนแรกเลยค่ะอ้าวถือไมโครโฟนไว้คนแรกได้คำว่าได้ว่าดิสคนแรกฟินิกได้คำว่าดิสเนาะฟินิกจะแนะนำใครดีคะใกล้ๆมือต้องผายไปอย่างเงี้ยโอเคเราจะบอกว่าอะไรคะ
3: This is orbit
0: orbit ใช่ไหมThis is orbit. โอเคไปต่อ orbit ได้คำว่า orbit ได้คำว่า
3: that
0: orbit ได้คำว่า that อ้าว that ต้องชี้ไกล
3: ไกล
0: ไกลคนไหนดีถ่ายมือไปที่ใครดีเนาะไกล
3: point
0: อ้าวแนะนำเลยค่ะ this that ต้องบอกว่าอะไรนะ
3: that
0: That is point. ไป ID ID ได้คำว่า this หรือ that คะ
3: this
0: ID ได้คำว่า this นะคะthis ก็ต้องใกล้หรือไกล
3: ใกล้
0: คนไหนดีคนไหนซ้ายหรือขวาดีใกล้เร็วมือผายแล้วบอกว่าอะไรคะ this is
3: This is bead.
0: เพื่อนชื่อ bead นะ This is bead. ไปต่อ bead ได้คำว่า bead ได้คำว่า

0: dash
1: บีดได้คำว่า dash นะคะอ่ะบีดคนไหนดีถ่ายมือไปเลยค่ะ
0: dash is point
1: dash is point อ่ะมาพร้อมกันเลย
0: dash

0: This is EQ.
1: This is EQ. ครบทุกคนเลยปรบมือตัวเองหน่อยน้องเอาไมค์วางไว้ที่โต๊ะได้เลยนะคะไปกลับเข้าที่ครบไหมครบอ้าวพร้อมๆกันเลยคำนี้อะไรคะ This คำกลมถ้าเส้นคือเต็มช่องเนาะอ่ะเริ่มเลยไหนเด็กๆลองเขียนกลางอากาศให้คุณกุ้งดูหน่อยแล้วถ้าตัวน้องล่ะตัวน้องก็จะครึ่งหนึ่งก็ครึ่งเดียวนะพร้อมกันอ้ออ้าวอ้ออ้าวไปต่อนะคะเลเทอร์ต่อไปเลเทอร์อะไรต่อเลเทอร์อะไรคะคิวคิวซาวหัวคิวซาวหัวกลุ่มที่3จ๋ายังมีคนนั่งคุยอยู่ครูกุ้งไปที่ตัวอะไรแล้วคะไปที่ตัวอะไรแล้วคะคิวหัวพร้อมกันอ้าวมือออกมาค่ะน้องเอามือออกจากจมูกลูกเดี๋ยวหายใจไม่ออกคิวหัว
2: คิวหัว
1: คิวหัว
2: คิวหัว
1: ไม่ใช่เขินนะคัว
2: ค
1: ั
2: ว
1: ค
2: ั
1: ว
2: คัว
1: quiet
2: quiet
1: คืออะไรคะเงียบ quiet คือให้เงียบถ้าครูกุ้งทำคั่ว quiet เยี่ยมมาก letter q ง่ายมากไหนนิ้วออกมาเลยค่ะแล้วเราจะฝึกเขียนกลางอากาศก่อนเลยนะเริ่มจากการเป็นตัว o แล้วก็จะมี
2: ข
1: ี
2: ด
1: พร้อมกันคิ้วขั่วเลยบรรทัดไหมคะ
2: เลย
1: บรรทัดไหมคะลูกไม่เลยบางคนทำแบบนี้นะบางคนก็ทำตัวคิวแบบนี้ครูกุ้งขอแบบได้ไหมไม่ได้นะแล้วคิวน้องคิวขวะเนี่ยก็จะเป็นตัว A เอาเขียนกลางอากาศเลยลากปิดประตูลงมาขาทิ่มลงข้างล่างด้วยพร้อมๆกันคิวขวะ
2: คิว
1: ขวะ quietไปต่อ letter ต่อไป letter อะไรคะ
3: letter R
1: letter R sound r letter R sound r คำนี้ง่ายๆเสียง letter R ด้วย rabbit ลงท้ายด้วย letter T อย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะ rabbit วิธีการเขียนตัว R พิมพ์ใหญ่เราต้องเขียนจากบนลงมา
2: ล่าง
1: 1สองสามอ่าน้องบ้างล่างฟื้นจากบนลงล่างง่ายๆนะคะวันนี้ในชุดกิจกรรมของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่9เด็กๆเปิดชุดกิจกรรมของตัวเองเลยค่ะหยิบดินสอและอย่างลบมารอไว้เลยหน้าที่9อ๋อหน้าที่10แล้วลูกขอโทษทีนะคะหน้าที่10เนาะถ้าเด็กๆเป็นชุดกิจกรรมเป็นหนังสือเรียบร้อยเราก็จะไม่ต้องเขียนชื่อนะคะแต่หากโรงเรียนไหนยังไม่ได้ชุดกิจกรรมก็สามารถปริ้นใบงานแล้วก็เขียนชื่อได้พร้อมๆกัน1 2 3 ready แล้ว zip your lips ถ้า zip your lips แล้วยังมีเสียงได้ไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกุ้งกุ้งเลยพร้อมกันนะคะ1 2 3 ready เริ่มแรกเราต้องจุดก่อนจุดกี่จุดวันนี้จะเอากี่จุดดีคะ3จุดเหมือนเดิมห่างๆกันนะ1 2 3วันนี้ต้องห่างๆกันด้วยพร้อมไหมคะเริ่มที่ตัวแรกอ้าวตัวอักษรทุกกุ้งหายไปอีกแล้วตัวแรกตัวอะไรนะคะลูกโอซาวออโอซาวออมีจุด3จุดใช่ไหมคะพร้อมๆกันเลยโอออ
2: โ
1: อเต็มช่องบรรทัดแรกเลยค่ะตัวพี่เราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเด็กๆจะได้มีหลักการเขียนให้ถูกต้องจากซ้ายไปขวาไปต่อที่ตัวพิมพ์เล็กตัวน้องนั่นเองตัวน้องจะต้องตรงกับพี่ข้างบนใช่ไหมคะกลุ่มที่3วันนี้สาวสวยของกุ้ง

0: ทำทันไหมคะทำไม่ทันนะคะกลุ่มที่3ให้ตรงจากข้างบนลงมาพร้อมๆกันโอออก
1: โ
0: อออก
1: โ
0: อออกออาวเรียบร้อยไหมคะวันนี้เราจะเขียนเป็นคำด้วยใครเรียบร้อยแล้วบอกกูกุ้งทีใครเรียบร้อยแล้วมือไว้ที่หนังสือแบบนี้เลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยกูกุ้งเริ่มมองถ้าดินสอยังตั้งๆอยู่แสดงว่าเขียนเนาะมือวางไว้ที่หนังสือเรียบร้อยแล้วเกือบทุกคนแล้วกูกุ้งจะไปพร้อมๆกันนะไปตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไรคะคิวคิวขวบคิวขวบโอกลมๆแล้วก็ขีดเลยช่องไหมลูกขีดเลยช่องไหมคะดูกูกุ้งดีๆสังเกตดีๆนะคะต้องโค้งให้เต็มช่องแล้วก็มีขีดฟืบเลยช่องไหม
1: ไม่
0: เลยคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยนะคะเด็กๆจะมีความประณีตในการเขียนถ้าทำไปพร้อมๆกันหากใครทำก่อนเดี๋ยวจะพลาดเนาะดูความประณีตความสวยงามในการเขียนนะคะเยี่ยมเลย ID จ้องบนจากซ้ายมาขวาค่ะลูกบนจากซ้ายอย่างนี้นะซ้ายไปขวาค่ะนะกูกุ้งเขียนเกินตัวเพราะ ID บนจากขวามาซ้ายนะคะแล้วเลยช่องไหมคะไม่เลยไปตัวต่อไปตัวอะไรคะพิมเล็กพร้อมกันคิ้วขวบ
1: ค
0: ิ้
1: วขว
0: บคิ้วขว
1: บ
0: ทำแบบไหนหน
2: อ
0: ทำใช่ทำแบบตัว A ก็คือโค้งเป็นตัว C เต็มช่องนะแล้วก็ปิดประตูเลยลงมาแต่ไม่ต้องยาวมากกะคิดว่าน่าจะเป็น2ช่องเล็กถ้าเป็นในสมุดเรานะคะคิ้วขวบ quietคิ้วขวบ quiet เด็กๆพยายามทำให้พร้อมกันนะคะจะได้มีความประณีตไปพร้อมๆกันคุณครูปลายทางสามารถเดินดูเด็กๆได้เลยนะคะว่าเด็กๆมีความประณีตไหมเขียนถูกต้องตามหลักไหมก็คือในสมุดในใบงานของเด็กๆในชุดกิจกรรมเนี่ยนะคะจะมีหมายเลข1โค้งที่1แล้วก็โค้งที่2ลงมานะยากไหมคะยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: อ๋อนี่แถมให้4ตัวครูกุ้งให้เขียน3ใช่ไหมน้องแถมให้4ตัวนะไปต่อนะไปต่อได้ไหมคะ
2: ได้
0: ไหนใครยังไม่เรียบร้อยมือไว้ที่สมุดเลยค่ะเรียบร้อยมือไว้ที่หนังสือเลยไปต่อตัวต่อไปตัวอะไรคะ
2: อาร
0: ุประมาณกันอารุเรื่อยนะคำศัพท์คำว่าอะไรนะคำนี้ลูก
2: rabbit
0: เก่งมาก aru rabbit aru rabbit วิธีการเขียนทำอย่างไรลากขึ้นหมดเลยใช่ไหม
2: ไม
0: ่ใช่ต้องทำไมคะ
2: ลากลง
0: 1 2 3ใหม่นะ1 2 3เด็กปลายทางตามทันไหมคะลากลงมาก่อนเนอะ1 2 3ตัวพี่เสร็จยังตัวพี่เขียนเรียบร้อยไหมคะเขียนเรียบร้อย Are
2: rabbit
0: มีคำศัพท์ให้ทุกตัวอักษรเนาะเด็กๆจะเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆรู้จักกันอยู่แล้วไปถึงตัวน้องบ้างตัวน้องต้องลากอย่างไรคะลากลงนะลากลง1 2นาวาตัวน้องแล้วครับเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วตามครูกุ้งไหมต้องลากลงก่อนนะ1 2หนูลากลงลากขึ้นคะนาวาต้องลากลงให้ตลอดนะแล้วก็โค้งให้ถึงข้างบนนะคะ1 2ครั้งนี้ไม่ได้จบแค่ตัวอักษรค่ะยังมีคำว่า

มีคำว่าอะไร มีคำว่า this กับ that เด็กๆดูนะคะยังไม่เขียนนะยังไม่เขียนนะคะ this คำนี้ยังไม่เขียนนะเพราะเดี๋ยวเราต้องจุดก่อนนะแล้วก็มีคำว่า that เด็กๆต้องดูนะคะเพราะจะมีความพิเศษที่ตัว t พิมพ์เล็กเด็กๆดูเราจะเขียนคำนี้ต้องจุดด้วยจุดที่หนึ่งจุดที่สองและจุดที่สามต้องไกลๆกันหน่อยนะเพราะไม่นะคำนี้ยาวนะคะเดี๋ยวติดกันนะให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันหนึ่งสองสามครั้งนี้ครูกุ้งต้องขอให้เด็กๆช่วยกันดูก่อนนาวา look at the teacherLook at the teacher คำสั่งนี้คือให้อะไรคะดูที่ครูกุ้งก่อนนะดูวิธีการเขียนค่ะนาวาดูวิธีการเขียนนะ T พิมพ์ใหญ่ขึ้นข้างบน This ตัว H เต็มช่องลากลงโค้งและตัว I จุดแล้วก็ S เต็มบรรทัดเล็กเต็มช่องเล็กเลยค่ะเมื่อดูแล้วเด็กๆ เขียนตามเลยค่ะ T พิมพ์ใหญ่H ขาเต็มช่อง I จุดแล้วก็ S จุดเล็กๆเนาะจุดเล็กๆนะคะ T พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะให้เต็มช่องใหญ่เลยแล้วก็ตัว H เต็มขาจะต้องเต็มช่องใหญ่เด็กๆปลายทางพยายามทำไปพร้อมๆกันนะคะครูกุ้งให้เวลาตรงนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะตัว H ขาต้องเต็มช่องนะตัว H เด็กๆขาเต็มช่องนะคะคุณครูปลายทางเดินดูเด็กๆได้นะคะ H ขาต้องเต็มช่องอย่างนี้ลูกอย่างนี้ไม่เต็มช่องแล้วก็ I แล้วก็ S เห็นไหมดูถ้าเด็กๆดูกุ้งนะตัว H ผิดตัว H ต้องลากให้ถึงข้างบนค่ะลูก H ต้องลากให้ถึงข้างบนนะและตัว T พิมพ์ใหญ่ดูตัวอย่างได้สิคะทีพิมพ์ใหญ่เต็มช่องไหมคะเต็มช่องอ้าวจับดินสอลากลงเต็มช่องลากลงจากข้างบนแล้วก็ขีดค่ะเยี่ยมพิมพ์ใหญ่จากข้างบนลงให้ถึงเส้นข้างบนสิลูกเยี่ยมมากตัว H ไม่เลยช่องนะคะตัว H ต้องครึ่งเดียวนะเด็กๆคะในหนังสือของเด็กๆคือตอนที่พิมพ์ไปอาจจะไม่เต็มช่องเล็กเนาะเด็กๆต้องให้ครึ่งช่องเล็กลบออกเลยค่ะครึ่งช่องเล็กเนี่ยครึ่งช่องเล็กคือตรงจุดๆดูที่ครูกุ้งนะคะในหนังสือของเด็กๆตัว H อาจจะเลยเด็กๆต้องพยายามดูครูกุ้งก่อนต้องไม่เลยนะลูกตัว H ต้องไม่เลยดีมากอีกตัวหนึ่งตรงนี้นี่คำว่า this ค่ะเติร์ดผิดนะลบเลยห่างๆกันนิดนึงตัว i ตัว a กับตัว t ออกปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมคะต้องให้ตรงจุดนะอ้าวลากลงปึ๊บโค้งเห็นไหมคะตัว s กลับด้านค่ะ s กลับด้านแม่หยิบเข้ามาก็ได้ลูกหยิบเข้ามาตัว i กับตัว s นะเด็กๆพยายามเหล่าดินสอมาจากบ้านให้เรียบร้อยนะคะตัว H ขาไม่ขึ้นข้างบนขาไม่ขึ้นข้างบนพี่เติร์ดครับพี่เติร์ดทำงานครับทำงานครับตัว T ต้องขึ้นข้างบนเห็นไหมจากดินสอลากลงมาลากจากข้างบนเลยข้างบนลากลงมาค่ะมาถึงอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรคะ that. อีกคำหนึ่งคำว่า that ทุกคนดูครูกุ้งค่ะ look at the teacher everyone look at the teacher วิธีการเขียนของเด็กๆกับตัวอักษรมันจะเลยช่องเนาะเนื่องจากการพิมพ์อาจจะเลยช่องไปนิดนึงแต่ถ้าเด็กๆดูครูกุ้งนะตัว T เต็มช่องตังๆตัว T ต้องเต็มช่องนะเพราะตังๆเขียนตัว T ไม่เต็มช่องตัว H จากข้างบนแล้วก็โค้งขึ้นช่อง A ครึ่งช่องเด็กๆครูกุ้งให้ดูตัวนี้ค่ะทุกคนดูตัวนี้ดูตัว T นะ

0: ตัว T จะแค่ครึ่งของชึ่งครึ่งช่องข้างบนไม่เต็มช่องตัว T ไม่เต็มช่องนะครึ่งของครึ่งช่องข้างบนเท่านั้นย้ำเด็กๆปลายทางนะคะความพิเศษของตัว T พิมพ์เล็กคือจะไม่เต็มช่องนะคะความพิเศษของตัว T พิมพ์เล็กจะไม่เต็มช่องนะคะจะแค่ครึ่งช่องรบกวนคุณครูปลายทางแนะนำให้เด็กๆเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวต้นทางครูกุ้งก็จะมีมาตรวจเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องของเด็กๆทุกคนตัว T ครึ่งเดียวเห็นไหมครูกุ้งไม่เต็มช่องเห็นไหมคะน้องเริ่มได้เลยค่ะนาวาเริ่มเลยเยี่ยมน้องขาเดี๋ยวครูกุ้งต้องดูแลพิเศษสักนิดนึงนะเขียนไม่เต็มเลยเรียบร้อยใครเรียบร้อยแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะไม่ต้องเขียนเด็กคนนี้หน่อยชื่ออะไรดีเนาะ
1: วิดิม
0: ชื่ออะไรดี
1: วิดิม
0: อ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามิดิมแล้วเราจะแนะนำเขาว่าอย่างไรคะคำนี้ this หรือ that คำนี้ this หรือ thatครูกุ้งควรจะผายมือใกล้ๆหรือควรจะผายมือไกลๆใกล้หรือไกลคะ
1: ใกล
0: ้เด็กๆปลายทางตอบถูกไหมว่าต้องผายมือไกลๆแนะนำชื่อเขาเลยก็ชื่อมิดิวใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่มีเพื่อนบอกชื่อมิดิวคนนี้ชื่อมิดิวเราแนะนำเลย this is อะไรคะ this is มิดิว this is มิดิวถ้าคนนี้ล่ะแจ็คโอเคมีเพื่อนบอกว่าชื่อแจ็คชื่อแจ็คเนาะแจ็คคราวนี้แจ็คครูกุ้งต้องผายมือใกล้ๆหรือผายมือไกลๆ
1: ไกล
0: ไกลหรือใกล้
1: ไกล
0: หรือใกล้คะ
1: ไกล
0: ต้องผายมือไกลๆเพราะเราใช้คำว่า that เราใช้คำว่า that นาวาครูกุ้งต้องผายมือใกล้ๆหรือไกลๆคะไกลเขาชื่ออะไรนะคนนี
1: ้
0: เราจะแนะนำว่า that is Jack that is
1: Jack
0: that is Jack this is Middle that is Jack โอเคเด็กๆใช้ได้แล้วเนาะเด็กๆสามารถใช้ this กับใช้ that ได้แล้วในครั้งหน้าก็ยังเป็นเรื่อง who is this เหมือนกันนะคะซึ่งเป็น who is this ในครั้งที่สองยังเป็นรูปประโยคเดิมๆอยู่ที่เด็กๆนำไปฝึกฝนที่บ้านและนำไปใช้นอกห้องเรียนกันคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th หรือถ้าเด็กๆมีชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็เตรียมชุดกิจกรรมให้พร้อมเรียบร้อยสำหรับวันนี้งานของเด็กๆมีความปราณีตดีมากทำงานเรียบร้อยชื่นชมกับเด็กในห้องออกอากาศเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูปลายทางที่ช่วยควบคุมเด็กๆในชั้นเรียนให้เกิดกิจกรรมได้สำเร็จนะคะและต้องขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนด้วยที่วันนี้เยี่ยมยอดมากได้พูดทุกคนฝึกพูดทุกคนนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: คัดเลดี้
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันต์พิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าเรายังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยแหละต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญเลยในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับเราสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีและก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีอ่ะสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับละส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคลงภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่ว
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนเราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงมาช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักพฤกษาในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุก

0: ปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นแก่ตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกแล้วมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยมันส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5 ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้ละว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบ ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้อง

ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปต่างพยายามขยายฐานที่มั่นทางอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางนั่นคือปัญหาสำคัญที่สร้างความสั่นคลอนต่อความเป็นเอกราชของสยามประเทศเป็นอย่างยิ่งช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินกุศโลบายหลายอย่างเพื่อนำพาสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหนึ่งในนั้นก็คือการเสด็จประพาสต่างประเทศ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นครั้งแรกกับรายการร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับสารคดีที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ครับเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อ100ปีที่ผ่านมาในช่วงรัชสมัยของพระองค์นั้นนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศมากมายหลายครั้งเหลือเกินครับอย่างที่ไม่เคยมีองค์พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเคยเสด็จมาก่อนแม้ว่าแต่ละครั้งนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกครั้งครับล้วนแล้วแต่นำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สยามประเทศของเราในช่วงเวลาต่อมา
1: สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์ประสูติเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396

0: ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในพุทธศักราช2411ขณะที่มีพระชันษาเพียง15พรรษาทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงเวลานั้นอังกฤษและฝรั่งเศสต่างขยายอาณานิคมออกมาทางเอเชียอังกฤษได้พม่าเป็นเมืองขึ้นและกำลังขยายมาทางแหลมมลายูในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีอำนาจเหนือเวียดนามและกัมพูชาสถานะของสยามในเวลานั้นทำให้ทุกฝ่ายต่างวิตกกันว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามจะทรงแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ความจริงแล้วพระราชบายในการที่จะดำเนินนโยบายกับต่างประเทศนะที่ทำให้รอดพ้นจากอาณานิคมตะวันตกจากมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงอาจจะย้อนไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยก็ได้เพราะพระองค์ก่อนสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ทรงเตือนนะคะขุนนางผู้ใหญ่นะบอกว่าต่อไปเนี่ยศัตรูเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เป็นพวกเพื่อนบ้านละนะไม่ใช่เป็นพม่าไม่ใช่เป็นเวียดนามหรือยวนแล้วแต่จะเป็นพวกทางตะวันตกให้ระวังเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นพระบรมราชวาทที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ยิ่งขึ้น
0: ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มปรับเปลี่ยนหลายอย่างภายในประเทศเพื่อไม่ให้ชาวยุโรปเห็นว่าสยามเป็นประเทศที่ล้าหลังปี2413พระองค์เริ่มเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์และชวาเพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ชาวยุโรปนำมาใช้ปกครองเมืองขึ้นของตนและนำมาปรับปรุงใช้ภายในสยามประเทศ

0: ปัจจุบันเกาะสิงคโปร์อันทันสมัยแห่งนี้ยังคงพบหลักฐานการเสด็จประพาสเมื่อกว่า100ปีก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อไว้เช่นเดียวกับเกาะชวาซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันช้างโดลหะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงจาการ์ตาแห่งนี้คือของขวัญพระราชทานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และยังเป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบัน
1: รัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองราชเมื่ออายุ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสมัยหนึ่งยาว5ปีที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วท่านก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละนะครับในช่วงที่ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินจริงๆเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรภาษาปัจจุบันก็คือว่าไปดูงานนะครับไปดูงานครั้งแรกเนี่ยก็คือ เมื่อท่านอายุ18นะครับไปสิงคโปร์กับปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือเกาะชวาพูดง่ายๆก็คือไปดูศูนย์กลางการปกครองของอังกฤษในสิงคโปร์กับไปดูศูนย์กลางการปกครองของฮอลันดาในเกาะชวาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
0: หลังจากนั้น1ปีพระองค์ได้เสด็จประพาสอินเดียและพม่าในปี2414โดยเรือพระที่นั่งบางกอกอินเดียในขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษมากกว่า100ปีมีเมืองกาลกัตตาเป็นศูนย์กลางการปกครองช่วงเวลานั้นกิจการสาธารณูปโภคหลายอย่างในอินเดียที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรล้วนเริ่มต้นโดยคนอังกฤษทั้งการขนส่งไปรษณีย์โทรเลขการสร้างถนนและการตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ตามแบบแผนตะวันตกการเสด็จประพาสอินเดียด้วยรถไฟเป็นระยะทางกว่า 6,823 ไมล์ทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญหลายอย่างของอินเดีย
1: แล้วรัชกาลที่5เนี่ย

0: นรถไฟเป็นเดือนๆนะครับแล้วเห็นทอดพระเนตรเห็นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมตอนหลังเนี่ยเราถึงสร้างทางรถไฟอย่างมากเลยในสยามประเทศนะครับสร้างขึ้นไปอีสานสร้างลงไปทางใต้นะครับไปจนกระทั่งสิ้นสุดที่สุไหงโกลกอะไรนะฮะส่วนหนึ่งก็คือบทเรียนที่ท่านได้จากอังกฤษและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้จากรัฐบาลอังกฤษนะครับทุกอย่างมันจะโยงกันอย่างมาก
1: หลังการเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆด้านในเวลาต่อมาช่วงเวลาหลังจากนั้นอีกกว่า26ปีพระองค์ทรงตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกการเสด็จประพาสครั้งนี้ยาวนานกว่าครั้งใดและระยะทางไกลอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสยามเคยเสด็จพระราชดำเนินมาก่อน
2: หลังจากที่ได้เสด็จประพาสไปในยังประเทศที่ใกล้เคียงเราเนี่ยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจนะเสด็จชวาเสด็จสิงคโปร์เสด็จพม่าอินเดียแล้วเนี่ยบริเวณนี้หมดแล้วก็มีพระราชประสงค์เหมือนกันว่าอยากจะไปเสด็จไปถึงเมืองแม่แต่ทว่าเตรียมการหมดแล้วมีโปรแกรมเสร็จแล้วไป8ประเทศรวมไปถึงจะข้ามไปสหรัฐด้วยนะแล้วก็กลับมาผ่านทางญี่ปุ่นแล้วก็มาฮ่องกงไส้งอนแล้วก็กลับประเทศไทยท้ายที่สุดก็ท่านก็เลิกโปรแกรมนี้เมื่อปีต้นรัชกาลหน่อยคือ2422ต่อ23ต่อมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังที่จากที่เราเกิดวิกฤตการณ์รสร้อยสิบสองแล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยากจะเสด็จอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็คือหลัง2436ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น37อะไรราวเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสด็จก็ติดต้องติดนี่เหมือนกันก็เลิกไปจนกระทั่งครั้งที่3ถึงได้เสด็จในปี2440
1: พุทธศักราช2439สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเตรียมการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตกเหมือนครั้งที่ผ่านมาหากแต่การเสด็จประพาสครั้งนี้ต้องวางเดิมพันด้วยความเป็นเอกราชของสยามประเทศในอดีตราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตครอบคลุมถึงดินแดนบางส่วนของลาวและกัมพูชาในปัจจุบันในขณะนั้นฝรั่งเศสได้พยายามที่จะแผ่อิทธิพลเข้ามาทางแม่น้ำโขงของสยามเพื่อใช้เป็นช่องทางไปสู่ประเทศจีน
3: การที่ฝรั่งเศสมีโครงการที่จะเข้ามายึดดินแดนนะครับบนแถบนี้ของอินโดจีนนะครับที่ฝรั่งเศสเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงนี่จะถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเข้าไปยังประเทศจีนทั้งการที่เขาจะล่องเรือไม่ว่าจะเป็นขนอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังทหารหรือว่าเป็นแหล่งระบายสินค้าที่จะขึ้นไปเมืองจีนเนี่ยแน่นอนอังกฤษจะไม่สามารถที่จะเข้ามาแตะต้องดินแดนแถบนี้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในเขตอิทธิพลของฝรั่งเศสฉะนั้นการที่เขาเข้ามายึดครองไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่าล้านช้างหรือว่าลาวหรือว่าจะเป็นเขมรก็ดีเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายซึ่งไกลกว่านั้นก็คือเมืองจีนนะครับแต่ปัญหาที่ฝรั่งเศสเจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนล้านช้างหรือว่าจะเป็นดินแดนเขมรก็ดีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสยามมาก่อนทั้งการที่จะต้องได้ดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องตกลงกับสยามให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเล่ห์ใช้ไม่ได้ก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องด้วยคาถา
1: ปี2430เกิดกบฏห่อทางชายแดนด้านหลวงพระบางรัชกาลที่5ทรงส่งกองทัพจากเมืองหลวงไปปราบฝรั่งเศสได้ถือโอกาสดังกล่าวเข้ามาให้การช่วยเหลือและเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องกับสยามจนทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดน12จุดไทยและหัวพันทั้ง5ทั้ง6ให้กับฝรั่งเศสในเวลาต่อมา
3: ฝรั่งเศสเมื่อทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยก็ได้เสนอตัวในครั้งแรกว่าจะส่งนะครับกองทหารเข้ามาช่วยปราบห่อ

0: แต่เมื่อได้เข้ามาแล้วแล้วก็สงครามฮ่อก็ยุติลงโดยที่ฝ่ายพวกฮ่อนี้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้กองทัพจะเป็นกองกำลังผสมก็ได้นะครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยฝรั่งเศสได้ใช้จะเรียกได้ว่าผลประโยชน์ทางด้านขณะนั้นนะครับไม่ถอนทหารกลับออกไปโดยที่ใช้เหตุผลว่าดินแดนซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนั้นก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเมืองขึ้นของยวนซึ่งตอนนี้ตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วฉะนั้นฝรั่งเศสก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะยึดครองดินแดน12จุดไทยนะครับเป็นของฝรั่งเศสด้วยตรงนี้แหละครับทำให้เกิดจะเรียกได้ว่าความระหองระแหงในระยะแรกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีการคาดคิดว่าจะดำเนินไปในรูปแบบนั้นคือเขาหวังดีที่จะเข้ามาช่วยแต่เมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเขากลับพูดง่ายว่าหักหลัง
1: 23พฤษภาคม2436ได้เกิดข้อพิพาทที่เรียกว่าคดีพระยอดเมืองขวางฝรั่งเศสถือโอกาสที่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันทางชายแดนส่งเรือรบ2ลำตีฝ่าป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทยที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนนำไปสู่วิกฤตการณ์พ.ศ. 112ป้อมพระจุลจอมเกล้าวันที่13กรกฎาคม2436กองทัพเรือของสยามได้ยิงตอบโต้เรือรบของฝรั่งเศสจนทำให้เรือนำร่องของฝรั่งเศสถูกยิงเกิดตื้นแต่เรือรบของฝรั่งเศส2ลำสามารถตีฝ่าแนวป้องกันของสยามเข้ามาเทียบท่าอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในเขตพระนครได้สำเร็จครั้งนั้นสยามต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส3ล้านฟรังที่สำคัญกว่านั้นคือสยามต้องยอมสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่กว่า 143,000 ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นการสูญเสียดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเป็นการสูญเสียที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงพระประชวรและไม่ยอมเสวยพระโอสถเป็นเวลาหลายวัน
2: พระองค์ก็ทรงคิดว่าจะต้องใช้วิธีการที่สันติก็คือการเจรจาทางการทูตนะอันนี้สำคัญมากเลยนะการเจรจาทางการทูตที่จะประนีประนอมประสานประโยชน์นะคือเราจะไปแข่งเขาไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่มีกำลังอาวุธที่ทันสมัยเราสู้เขาไม่ได้กองทัพเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วตนตกนะฮะอันนี้เป็นประการแรกเลยนะฮะประการที่สองก็คือว่า เมื่อเจรจาทางการทูตเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยนะฮะได้สิ่งที่เราต้องการได้นะฮะคือแน่นอนสุดตนตกเขามีอำนาจมากกว่าเราอะนะเขาก็ต้องสามารถเขาต้องพยายามเรียกร้องให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเอาไว้ซึ่งนี่เป็นวาทะที่ท่านประทับใจมากเลยนะฮะหัวใจคืออะไรหัวใจก็คือเอกราชความเป็นประเทศสยามนะฮะส่วนแขนขาก็คือดินแดนส่วนใดที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้วอยู่ห่างไกลจากเรานะฮะเป็นดินแดนที่อาจจะเป็นพิษราชของเราเนี่ยเราก็ควรจะยอมเสียสละนะฮะเพื่อรักษาเอกราชของเราเอาไว้

0: ภายหลังเหตุการณ์รศ.112นะครับถึงแม้ว่าสยามจะยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสมากมายหลายข้อแต่ฝรั่งเศสก็ยังคงยึดจันทบุรีเอาไว้ครับอ้างว่าเพื่อเป็นการบังคับให้สยามปฏิบัติตามสนธิสัญญาและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เร่งให้พระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามต้องทรงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญครับนั่นก็คือการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อที่จะแสวงหามิตรประเทศจากตะวันตกมาเพื่อขานอำนาจกับฝรั่งเศสครับ
1: ภาพการ์ตูนเรื่องราวของหมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะที่ชื่อสยามซึ่งยืนอยู่ระหว่างแม่น้ำโขงคือภาพที่บอกเล่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในขณะนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีท่าทีที่จะรุกเข้ามาในดินแดนของสยามอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์รศ.112ทหารฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันและชาวจันทบุรีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสเป็นเวลานานกว่า10ปีเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจของชาวสยามเป็นอย่างยิ่งและการที่มีทหารต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรก็เป็นปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของสยามอย่างยากที่จะแก้ไขแม้ในปีพุทธศักราช2437อังกฤษและฝรั่งเศสจะได้ทำปฏิญญาร่วมกันที่จะให้สยามเป็นรัฐกันชนดูเหมือนสยามจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการรุกรานดินแดนของสยามจากประเทศทั้งสองแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ในสถานการณ์เช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าการผูกมิตรกับอังกฤษหรือการผ่อนปรนกับฝรั่งเศสคงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วสยามจะหาทางออกให้กับตนเองได้อย่างไรแผนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงเกิดขึ้นด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าจะช่วยให้สยามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับว่าสยามเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆที่สำคัญคือเป็นการแสวงหามิตรใหม่ที่จะมาคานอำนาจกับฝรั่งเศสดังพระราชปรารภที่ทรงกล่าวถึงการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันสมควรที่จะเสด็จทวีปยุโรปเพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นกิจการปกครองบ้านเมืองให้กว้างขวางต่อไปทั้งเป็นการที่จะได้ทรงวิสาสะคุ้นเคยกับท่านผู้มีอำนาจวาสนาบรรดาศักดิ์และจะได้ปลดเปลื้องอุปสรรคบางอย่างที่ยังขุ่นข้องหมองพระไทยเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอยู่บ้างในระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อจะได้เป็นการเข้าใจลุล่วงไปด้วยดียุโรปในช่วงเวลานั้นนอกเหนือจากอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วรัสเซียยังเป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งซึ่งสยามเห็นว่าพอจะมีอำนาจคานกับฝรั่งเศสได้ดังนั้นรัสเซียจึงเป็นประเทศแรกที่สยามหวังจะพึ่งพา
2: การเดินทางไปพบพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นั้นก็เป็นเหตุผลใหญ่ทางด้านการเมืองเพราะว่าเพียงประมาณ1ปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าซาร์เพิ่งจะเสวยราชเป็นซาร์หรือว่าจักรพรรดิแห่งรัสเซียแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นพระสหายองค์หนึ่งที่เคยเดินทางมาอย่างกรุงสยามตั้งแต่ปีค.ศ. 1891แล้วฉะนั้นการเสด็จครั้งนี้เป็นทั้งการกระชับสัมพันธไมตรีนะครับกับบุคคลที่ทรงสนิทสนมอยู่แล้วและเหตุผลทางการเมืองก็คือว่ารัสเซียในเวลานั้นเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศส
1: ผู้ตามเสด็จกว่า200คนในครั้งนั้นทุกคนต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษและได้รับการอบรมการแต่งกายและมารยาททุกอย่างที่เป็นแบบตะวันตกเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าสยามนั้นได้พัฒนาแล้ว
3: การเสด็จยุโรปครั้งแรก 2440เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะใช้ศัพท์สามัญก็คือท่านทรงไปกระทบไหล่กับบรรดามหาอำนาจนะครับคือบรรดามหาอำนาจในยุโรปท่านไปในลักษณะที่ว่าแม้กระทั่งเครื่องทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมาลาโอเวอร์โค้ดอะไรก็ตามเนี่ยก็คือลักษณะของผู้ดียุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแสดงให้เห็นว่าสยามนั้นศรีวิไลอย่างไร
1: ภาพถ่ายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียและภาพพระราชกรณียกิจมากมายที่ปรากฏในสื่อต่างๆขณะประทับในยุโรปล้วนแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับราชวงศ์ในยุโรปและเป็นกุศโลบายสำคัญที่ช่วยให้การเจรจากับฝรั่งเศสลุล่วงไปด้วยดี
2: รูปภาพนี้ผมไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใครเป็นคนส่งไปแต่รูปภาพ

0: นี้ได้ขึ้นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าแรกในหนังสือพิมพ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุนก็คือหนังสือพิมพ์ Illustration ฉบับวันที่11กันยายนปี1897แถมด้านในยังเขียนไว้อีกว่าภาพนี้มีนัยยะทางการเมืองในการที่ King of สยามเสด็จประพาสรัสเซียแล้วรูปนี้ส่งมาด้วยเหตุผลใด
1: นี่คือส่วนหนึ่งของภาพข่าวการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศที่เผยแพร่ไปทั่วยุโรปเป็นการเสด็จประพาสที่ช่วยให้แผนที่ของสยามชัดเจนขึ้นบนแผนที่โลกภาพขบวนรับเสด็จที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกประเทศต่างจัดพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จากเอเชียที่ตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วประกอบกับพระจริยวัตรอันงดงามและเป็นกันเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ประชาชนในหลายประเทศที่ได้รับเสด็จต่างประทับใจในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
2: ผลของการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกนั้นที่เห็นได้ชัดก็มีอยู่ที่การ3ประการประการแรกสยามเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นของประเทศต่างๆในยุโรปประการที่2สถานะของสยามเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยประเทศมหาอำนาจในยุโรป4ประเทศกล่าวคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและรัสเซียและประการสุดท้ายก็คือว่าในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้ยอมที่จะเปิดการเจรจากับสยามโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังเรื้อรังอยู
1: ่9เดือนของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของพระองค์ที่นำพาประเทศสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจในยุโรป
2: การเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการดำเนินการด้านการทูตของสยามโดยแท้เลยเป็นครั้งแรกที่สยามได้ใช้วิธีการของการทูตในระดับประมุขหรือเรียกว่าซัมมิตดิปโลมาซีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการไปยังราชอาณาจักรและรัฐอธิปไตยที่มีความสำคัญต่อเอกราชและอธิปไตยของสยามในยุโรปแทบทุกแห่งหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยการทูตของสยามนั้นได้พัฒนาไปไกลมากขึ้น
1: เป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้และวิทยาการต่างๆจากยุโรปเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสยามให้ทันสมัยทัดเทียมกับอีกหลายประเทศในเวลาต่อมาเป็นการเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับประเทศต่างๆในยุโรปให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ลังการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกนะครับสยามประเทศก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้และแผนที่ของสยามนั้นก็ชัดเจนยิ่งขึ้นบนแผนที่โลกครับหลังจากนั้นอีก10ปีนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็นครั้งที่2

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้าง
1: หนู
0: ใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำควายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปในที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรอะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูกเอก
1: คุณปู่คะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลื้อฟื้นพิธีนี่เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญนะครับมีพราหมณ์เริ่มมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะซึ่งปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
2: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ค่ะ
1: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
0: คว
1: ายกับการทำนา
0: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
1: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
0: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทําบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
2: ลุงน้อยครับคําว่ากาสอนกสิวิทย์เนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
1: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์กาสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คําว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
0: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
1: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
0: จะทำอะไรก
1: ัน
0: ต่อคะ
1: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์นะครับ
0: คร
1: ับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้

0: ฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนนึงก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวจะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
1: คุณลุงคะแต่ให้หนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดนี่เขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
1: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับน้องหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
1: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดหนกไปทำอะไรแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
3: เลยนะครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
1: ไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
0: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
2: ครับ
0: เชิญเลยครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอ้ยเจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ไปนะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อ
0: ยดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: เลยนะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีก
0: เอาอีกเอาอีกเอา

0: อเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินคร
1: ับ
0: เชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มันส
0: มุนเชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: พ่อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดินเดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฟาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะ
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
3: ใช้ฟางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งอะครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่
0: ไหมไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นไงครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ้าวพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับ
1: ใส่รองเท้า
0: คือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
1: คร
0: ึ่งหนึ่งแล้วก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค
2: ่
1: ะ
2: คุณลุงครับเราบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอครับ
0: โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: แล้วถ้าเกิดข้างนอกเย็นข้างใน
0: ก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะครับก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเกิดเป็นคนเราเนี่ยครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุกมาก
2: ค่ะสนุกค่ะ
3: แล้วก็ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
4: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
5: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
6: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโหมันสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปครับผมกลัวมากเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปแล้วผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนผสมกันกับฟางครับแล้วปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทําได้ครับแต่พอไปมามันทําได้จริงๆอ่ะครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ําลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
7: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรชีวิตเพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

เกิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป้ขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึก

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูป่วนใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะไม่ต้องสนใจมั้ยนะคะตรงนี้อื้อหือตายแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยนหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูป่วนใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือน

0: อาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งๆที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ๆก็มีความคิดเนี่ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมี ความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ยหนึ่งกล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟกต์ก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานมันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่างคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแก้ไขละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักอยู่ๆก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่จะตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่บันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่
0: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามมาค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยำทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยำผิดยำทำด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี่ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช้เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำลายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดน่ะมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
1: ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: ใช่ไหมคะต้องตอบว่ายังไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
0: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนนะวันหนึ่งผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบ่ข้ามลองท้วนเบิ่งแน่ท้วนว่าลองท้วนกระแสว่าเฮาอาจสิไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท้วนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือท้วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาจะอาจสิพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาพอก็จมหายว่ามันเป็นไปไม่ได้สิไปเฮ็ดนี่

0: เฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถนาก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถนาให้พอจังได้เงินได้นาขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดำเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนั้นเงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
1: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตัวแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูล่วงเพราะอีหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่อัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

ชมพู่มันเป็นไม่ผลจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆเรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมี100หน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียม100มันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

าต้องปิดทีมครับคือตัวอย่างสิเนาะเฮาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหัวครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันบ่ยังยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เป็นแล้วอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วจะมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมู่เฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่านึงเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนก็ใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสเปะสปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งหนักเข้าคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยถ้า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: สีงามเลยออกกินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การเพิ่มเพื่อนนะพบการนะพบแตกต่างนี่หันห้าวว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้ามีต้องกล้าแบบมีเหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิงกีนี่เขามาเห็นนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิงกีพันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในขอบขันธสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนา

0: ให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระในตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสังเกตเห็นเด็กไทยสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะกันมากขึ้นและมีประชาชนไปรอคอยฟังเทศเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีลำโพงขยายเสียงให้ประชาชนที่มานั่งได้ฟังคำพระเทศไปพร้อมๆกับพระองค์พระราชจริยวัตรอันงดงามนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาว่าหากคนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็นจึงควรแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน

การสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทําให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทําให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทํานะครับหลังจากขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับนี่ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลา

0: หมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่าเขาอุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยพบว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกันลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกรอบฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกับ

เข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

ิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a small dam here so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูลนะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะและจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กราบบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: 是
1: 没压力啦。
2: 停路，停靠停面，开靠面，沿路，然后对应到非常蛮安心的。
1: 拜拜。ทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับ
4: มันไม่โลก
3: มันนั่นเนาะของมันเห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าดูของเขาก็ไม่ว่า
1: ผู้ถามว่าคิดถึงหรือว่าคืนพ่อจะได้ถามว่าท่านใส่ก็บอกว่าท่านใส่ต้องการจะเที่ยวได้บ้าง
2: มันเป็นไงสักวันหนึ่งเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มามาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังสอนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกไม่เคยอยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
5: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมา

0: ทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินถ้ามันหน่อย
1: เมียก็เดียมร้านแล้ว
2: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับอยู่นะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเรื่อยคุณละ3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: หรอ
1: โอ้ขึ้นยาเงินมาทำ
0: เงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ใช่
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
3: นักเรีย
1: นอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไรเงินมาทำ
1: ไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: อยากเป็นประมงหมอ
7: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
7: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
7: เป็นหยัง
6: มันมีสิ
8: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยเลยหาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเครื่องนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ตาย
9: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
9: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
9: มาทําอะไร
1: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
9: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
9: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
9: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
9: สนุกไหม
1: สนุก
9: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
9: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
8: ทำเสร็จรับมานี่เลยปลา12ตัวทำเสร็จรับมา
7: ดักมาจากมือเหรอครับ
8: 3-4เดือน
7: โอ้โหได้12ตัว
8: ได้12ตัว

0: ม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
1: แม่ทำงาน
2: งานอะไร
1: งานรับจ้าง
3: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
4: ยุ่งหมดอยู่แล้วใส่เพี้ยนเอา
5: ใส่เพี้ยนใส่มาแม
3: ่ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพี้ยนหน่อยนั่งแป๊บนึงลงคนเดียว
6: ครับ
7: เย็นเย็นก็
6: พี่กระดูกนะ

0: ันคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งเป็นไงก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

แค่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยาก

0: นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: เหมือนนะ

หลังจากทำสักคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้อะครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้ง

าตะบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่14 ตุลาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจักรวา
1: โอ้ยน่าสนใจ
2: พระที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช 2006 รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้ว
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเม็ดนะปู่ไปมากละฮัน
3: ฮะ
4: รึมยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
5: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมยุดโดนฝนจะ
6: เอสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
5: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลย
4: ถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีเลยล่ะ
5: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู่
4: ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะ
7: แนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วย
3: เขาจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
6: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มี
8: พิษโซมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพ
9: มีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งนกนานเด่นได้ครับ
8: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วย

0: ปฏิบัติการถ้ำหลวงเพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในอำเภอแม่สายจังหวัด
1: คาดหัวคนหนึ่งต้องมีสนับสนุนประมาณ2ชุดแล้วต้องเป็นฐานอังคารายวันแรกๆเนี่ยเรากว้านซื้อในรัศมี150กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยแล้ววงเซเว่นอะไรเนี่ยหมดไม่มีเหลือเลยนะถ้ามี110กิโลเมตรไม่มีสักก้อนเดียวจนในที่สุดเนี่ยเราไม่รู้จะอาจจะที่ไหนแล้วพอเราแจ้งขึ้นมาวันรุ่งขึ้นฐานไฟฉายอังคารายพันกว่าก้อนเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยลงไปวางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยตอน
2: DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของดิและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.net

0: สามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน์ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
0: นี
1: ่ชุด14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: พรค่ะ
1: พี่ทอมสวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดี
1: ก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับคือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นนักเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช
1: ่ถึงแล้ว
3: ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านหนูนบาทนะครับหัวหน้าพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับ
4: น
5: ักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
4: 400ถึง500คน
5: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ย
4: ครู
5: นะครับรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
4: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
5: ่สอนพี่หน่อยครับ
6: แกะป
5: ี
6: ก
5: นะครับ
6: และก็ผืนค่ะ
7: เขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเราที่เราไม่ขายนะคะ
5: บ
7: ริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
5: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อยตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไป
8: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
9: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ 1,000 ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
9: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
9: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
9: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
1: โอ้
9: ถ้าจัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
9: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
9: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
9: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
1: ่
9: ดีด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
9: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
9: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากถึง900กิโลกรัมนะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
9: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: ของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
10: Subscribe
1: ที่ช่อง YouTube
10: Green Thailand
11: เย้ประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ

0: ราชดำริอพสทสถานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาม
1: ัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน
3: อำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินี่ตามพี่บังดีบังฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะ
4: ไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่า

0: อยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
1: โอเคเดินเบาๆเบาๆค่ะตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: ไม่เคยใหญ
1: ่ข้อศอกแล้วนะ
2: มันปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
1: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับหอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มีขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ได้หูอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: ก็มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
0: นั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงอย่างเยอะอีกด้วยค่ะ
2: ต้องเจาะไปข้างแล้วก็
1: ต้องเจาะ
2: กด
0: แน่นกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 ซมส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14ซมขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู
1: ่ยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาดิษ
2: ยิ่งแก่ครับ
1: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคลนกันแบบนี้ตลอดเลย
2: ล้วงโคลนตลอดเลยครับ
1: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
2: ได้
1: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะ
2: แต่ทำแบบนั้นเราจะ
0: ก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะเอาจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้ออ
3: ันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะมา
4: ใช่ดี
3: เนื้อคือออกมาเป็นแบบครีมๆพริกแกงเลยดูมัน
0: เติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะ
3: พอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะเดี๋ยวเราก็ยำได้เลยเครื่องยำของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกะละมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ เริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
5: ซาไมโกเร่ง
3: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
5: บ้านเจ๊วิลัง
3: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะเห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
5: ข้าวเหนียวด้วย
3: คือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
5: ไม่เปรี้ยวค่ะ
3: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมันสามรสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวหวานๆอะสุดยอดอร่อยมาก
6: หอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
3: หอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตัดไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวๆหนุบๆ หน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่ขาวไม่อะไรเลยนุ่มเลย
6: พอมาทำแล้วแบบใช่มันเป็นแบบ

0: อมรินทร์ทีวี
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

0: ธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาว
1: พระซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่าน
2: นี่ก่อนเพราะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่อะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องแล้วก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้น
3: มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมและก็บาลีสองอย่างนี้เป็นหลักการถือ
4: หน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งคือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมี
0: การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัด

0: พืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1: ราโชบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเหรียญเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักพระองค์มาก
0: ๆพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
2: อรุณรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลี

ารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามทั้งนี้ในเนื้อหาบทที่ทรงพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถในการนี้ที่พระอินทร์ประทานไว้เมื่อถึงเวลาฤกษ์คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่โหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสางวาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงซึ่งเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอัปสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญ

ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Bekko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบใน

0: หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นบริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนมาจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและ

ักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการ Asia Financial Holding และนางสาวเฮเลซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลด้วยกล่าวถึงความแตกต่างของเมืองต่างๆที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสแต่ยังมีอีกหลายเมืองที่ผู้คนยังต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมิติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึกจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐิตราชให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายภูใหม่จงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินและครอบครัวเลิศสุทธารสพร้อมนะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาจังหวัดเพชรชลบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดพร้อมคณะกันนิคมสหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีและวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:30 นกระทรวงแรงงานได้รับ

ราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนสิบนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนสิบรูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทบรูปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือและครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์นายวสวัตเนตรประหาดพร้อมคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนนท์กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหรือชพด HDUTณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์บุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศวภาเอกยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขี้คลานจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: โถออยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลอง
2: มือชั้นนอกก็ให้สมุหนายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญ

0: เสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
2: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
2: ้ขอรับ
1: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วแก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ย
3: ราชอาณาจักรที่เดินทางเข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีเมื่อพุทธศักราช2398ในครั้งนั้นพระองค์ทรงโปรดให้เตรียมการรับรองตามแบบแผนทางการทูตของอารยประเทศอย่างรอบคอบเช่นส่วนของราชทูตเซอร์จอห์นเบาริงก็ยังบันทึกเอาไว้ด้วยว่าการรับรองต้อนรับเป็นไปในลักษณะที่กึ่งราชการกองทหารกระจายอยู่ในหลายส่วนของพระบรมมหาราชวังขณะที่เราผ่านประตูต่างๆนั้นแต่ละประตูจะมีเหล่าทหารยืนวันทยาวุธตามแบบของยุโรปผลแห่งการพระราชทานความเป็นกันเองและทรงต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นนี้ทำให้การเจรจาตกลงสำเร็จลุล่วงด้วยอัธยาศัยไมตรีแทนการข่มขู่บังคับดังเช่นที่เกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆแม้นการทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาจนถึงทุกวันนี้พระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการผูกมิตรเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดาชาติมหาอำนาจตะวันตกนับเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการนำสยามประเทศไปสู่ยุคสยามใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปกับนานาอารยประเทศด้วยเกียรติภูมิแห่งสยามอารยะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแห่งพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

การพระราชกุศลสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามในหลวงบัดนี้ก็ไม่สู้ถนัดที่จะคิดสร้างวัดใหญ่วัดโตเพราะเห็นว่าของชำรุดก็ไม่มีใครจะซ่อมรกเปื้อนก็ไม่มีใครกวาดประกาศในรัชกาลที่4ว่าด้วยเงินสำหรับซ่อมแซมพระอารามด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงโปรดแต่ที่จะสร้างวัดเล็กๆที่จุพระสงฆ์30รูปลงมาความในพระราชปรารภนี้พระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาให้สร้างขึ้นจึงมีขนาดเล็กโดยทรงคำนึงถึงเขตที่พระสงฆ์เขตวิสุงคามสีมาเพียงมุมกำแพงรอบทั้ง4ด้านทั้งยังทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยถึงการรักษาธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งราชธานีเก่าว่าในแผ่นดินไทยแต่โบราณเมืองไหนเป็นเมืองหลวงในเวลาใดเวลาหนึ่งเมืองนั้นมักมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุ1วัดราชบูรณะ1วัดราชประดิษฐ์1ชื่อ3ชื่อนี้กรุงเก่าก็มีพิษณุโลกก็มีสุโขทัยก็มีสวรรคโลกก็มีแต่ในกรุงบางกอกนี้ยังไม่มีจึงทรงโปรดให้สถาปนาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

ขึ้นในกรุงเทพมหานครและเป็นวัดประจำรัชกาลและด้วยเหตุที่ทรงผนวดนานถึง27ปีราชหฤทัยใส่ปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์ให้เป็นที่เจริญศรัทธาเช่นพระเจดีย์บนยอดเขาพนมขวดเมืองเพชรบุรีพระเจดีย์ทองเหลืองที่ถ้ำประทุนเมืองสระบุรีพระเจดีย์โบราณทั้งสองแห่งนี้เมื่อทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วทรงห่วงใยว่าจะมีผู้ลักลอบขุดค้นทำลายอีกจึงทรงโปรดให้ทำแผ่นจารึกแจ้งไว้ด้วยว่าผู้ใดๆอย่าได้สงสัยเลยว่าเป็นปริศนาฝังทรัพย์สิ่งของเงินทองลงไว้นั้นหามิได้ใครสงสัยคิดขุดก็จะบาปเสียเปล่าส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามเก่าเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีพระองค์ทรงโปรดให้บูรณะพระอารามหลวงสองแห่งที่เมืองนนทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสพระบรมราชชนนีทรงอุปถัมภ์คือวัดชัยพฤกษมาลาและวัดเขมาพิรตารามสำหรับพระราชทรัพย์ 10,000 ชั่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งไว้ให้ทำการพระอารามที่ยังค้างอยู่ได้ทรงดำเนินการต่อทุกพระอารามการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามนับเป็นพระราชกุศลที่ถาวรยั่งยืนสืบมาตามที่ทรงพระราชศรัทธาทุกประการพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาแห่งสยามประเทศ

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจอมปราดแห่งดาราศาสตร์ของโลกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเชี่ยวชาญในวิชาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อย่างมากพระองค์ทรงคำนวณวันเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงเส้นศูนย์ของอุปราคาจะผ่านมาใกล้ที่สุดณบ้านว่ากอแขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ในพระราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2411ทางฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายูตรงเส้นวิตถันดอนเลติจูด11องศาออกโดยไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการคำนวณของชาติตะวันตกมาก่อนการที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดเช่นนี้นับเป็นการเสี่ยงพระเกียรติยศชื่อเสียงของพระองค์เป็นอย่างยิ่งซึ่งหลายฝ่ายทั้งข้าราชบริพารทั่วไปทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ของชาติตะวันตกต่างคลางแคลงใจไม่ยอมเชื่อถือดังนั้นเพื่อพิสูจน์คำทำนายพระองค์จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหมรับผิดชอบทำค่ายหลวงสร้างพระพลาที่ประทับแรมและที่พักข้าราชบริพารขึ้นที่บ้านว่ากอตรงกับเกาะจานห่างจากคลองวานลงไป24เส้นโดยให้จัดสร้างค่ายหลวง

ประมาณ18เส้นโดยให้ตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และกล้องน้อยใหญ่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชจากท่านิเวศวรดิษฐ์ไปยังบ้านว่ากอพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5ขณะทรงมีพระชนมายุ16พรรษาพร้อมกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ผลของการคำนวณของพระองค์ในเวลานั้นพระองค์ได้เสด็จไปพักแรมณสถานที่ดังกล่าวเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาโดยมีเจ้าเมืองสิงคโปร์เซอร์แฮร์รี่ออตและคณะนักดาราศาสตร์ชาวตะวันตกร่วมโดยเสด็จเพื่อสังเกตการณ์ด้วย

วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411วันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ไทยที่โลกจารึกวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่ชาวสยามและนักดาราศาสตร์บุคคลสำคัญของมิตรประเทศเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดังคำพยากรณ์และการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจริงหรือไม่อากาศในเช้าวันนั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่แจ่มใสนักอากาศปรวนแปรมีเมฆมากหนาและฝนตกประปรายตั้งแต่เช้าทุกคนต่างกังวลใจเกรงว่าจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์จนอีก10นาทีก่อนเกิดสุริยุปราคาท้องฟ้าเริ่มใสกระจ่างขึ้นไม่มีผู้ใดแลเห็นสุริยุปราคาตอนเริ่มจับซึ่งทรงพยากรณ์ไว้ว่าคราดจะเริ่มจับในเวลา10นาฬิกา4นาทีพระองค์ได้เสด็จออกทรงกล้องแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆฝนมองไม่เห็นอะไรจนเวลา10นาฬิกา16นาทีเมฆจึงสว่างออกเห็นดวงอาทิตย์ไรๆแลดูพอรู้ว่าคราดเริ่มเวลาจับแล้วจึงประโคมเสด็จสงมุรธาพิเศษครั้นเวลา11นาฬิกา20นาทีแสงแดดเริ่มอ่อนลงมาท้องฟ้าตรงดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างเลยและที่อื่นมองเห็นดาวใหญ่ด้านตะวันตกและดาวอื่นๆมากมายหลายดวงจนเวลา11นาฬิกา36นาที20วินาทีท้องฟ้ามืดจนเป็นเวลากลางคืนไม่เห็นหน้าแม้ผู้อยู่ใกล้เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงกินเวลานาน6นาที45วินาทีตรงตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกประการพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยมากยังความปลื้มปิติโสมนัสแก่เหล่าข้าทูลละอองธุลีพระบาทและชาวต่างประเทศที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนคลายออกจากดวงอาทิตย์จนเมื่อเวลา13นาฬิกา37นาที45วินาทีคราดก็คลายออกสิ้นท้องฟ้าสว่างเป็นเวลากลางวันดังปกติปรากฏการณ์ในครั้งนั้นพิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการคำนวณสุริยุปราคาได้แม่นยำซึ่งมีความแม่นยำกว่านักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ทำนาย

คลาดเคลื่อนไป2นาทีเหตุการณ์ความแม่นยำนี้แสดงถึงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยที่ชาวโลกยกย่องและชื่นชม

เริ่มมีพระอาการประชวนจับไข้และทรงทราบว่าพระอาการประชวนของพระองค์คงจะไม่หายวันที่22กันยายนพุทธศักราช2411พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุมากกว่าพระองค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในราชการและเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคอัครเสนาบดีที่สมุหกลาโหมหัวหน้าข้าราชการทั้งปวงเข้าเฝ้าพร้อมกันที่พระแท่นบรรทมโดยพระองค์ได้มีพระบรมราชโองการมอบพระราชภารกิจในการดูแลพระนครทั้งสามท่านซึ่งได้มีบันทึกเหตุการณ์ในวันก่อนสวรรคตที่ชาวไทยทุกคนควรรับรู้คือพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวันนี้วันจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพ็ญอายุของฉันจะดับในวันนี้แล้วท่านทั้งหลายกับฉันได้ช่วยทำนุบำรุงประคับประคองกันมาบัดนี้การมาถึงฉันแล้วฉันจะขอลาท่านทั้งหลายด้วยฉันออกอุทานวาจาไว้เมื่อบวชอยู่นั้นว่าวันใดเป็นวันเกิดอยากจะตายในวันนั้นวันฉันเกิดเป็นวันเพ็ญเดือน11วันมหาปวารณาเมื่อป่วยไข้จะตายให้สิทธิ์ณวิทาริกอันเตวาสิกยกลงไปจะขอตายในท่ามกลางสงฆ์เมื่อเวลาที่พระสงฆ์กระทำวินัยกรรมมหาปวารณาก็บัดนี้เห็นจะไม่ได้พร้อมตามความที่ปรารถนาไว้เพราะเป็นคฤหัสถ์เสียแล้วฉันก็จะขอลาท่านทั้งหลายไปจากภพนี้ในวันนี้แล้วฉันขอฝากลูกของฉันด้วยอย่าให้ภัยอันตรายเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านเป็นที่พึ่งแก่ลูกของฉันต่อไปด้วยเถิดฉันจะขอพูดด้วยการแผ่นดินยังหาได้สมาทานศีล5ประการไม่ฉันเป็นคนป่วยไข้จึงขอสมาทานศีล5ประการเสียก่อนแล้วจึงจะพูดเรื่องการแผ่นดินพระองค์ทรงตั้งนโม3จบทรงสมาทานศีล5แล้วตรัสภาษาอังกฤษเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสติยังดีไม่ฟั่นเฟือนถ้าสิ้นตัวฉันแล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันทำนุบำรุงการแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อยสมณะพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์จะได้มีที่พึ่งอยู่เย็นเป็นสุขแต่ต้องรับฎีการ้องทุกข์ของราษฎรให้เหมือนอย่างที่ฉันเคยรับมาแต่ก่อนส่วนผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปในภายหน้าให้พร้อมกันเลือกหากันเถิดจะเป็นพี่ก็ตามจะเป็นน้องก็ตามสุดแต่จะเห็นพ้องกันผู้ใดมีปรีชาญาณสามารถรักษาแผ่นดินได้ก็ยกขึ้นเป็นเจ้าทำนุบำรุงแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเวลายามหนึ่งขึ้น15ค่ำเดือน11ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411ณพระที่นั่ง

พานุมาตรจำรูนพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตรวมมีพระชนมายุ64พันปีเมษายนพุทธศักราช2525เทิดทูนพระเกียรติยศพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติให้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์และได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือชุดเดียววันที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่ากอแสงศูนย์แสงสุดท้ายอาลัยลอยเลื่อนลาไปไกลสุดท้ายเพียงประกายเหลือไว้ชนโศกพระเสด็จไปรับฟ้าพระทัยน้ำตานอง

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ลิ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: ผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: แล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกอ่ะใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตามถ้าพี่หายไปครึ่งนึงนะครับผม
2: ไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด

0: ช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
0: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
0: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
0: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดที่ครั้งแรกเลยเขาเป็นหลัก
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเต่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่นมะม่วงกินแล้วไม่ติดฟันด้วย
2: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
2: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมันทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปรอมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
3: ยำมะม่วงฟูมายำมะม่วงฟูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาจะมีกะปิอะไรที่ใช้มะม่วงอะไรของมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับโอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลา
4: อันนี้มะม่วงเลยครับ
5: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
1: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
6: นั่นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
6: ไม่ใช่
1: ก็อร่อย
6: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
1: แปลว่าดินมันดี
6: ใช่ใช่
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
6: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศ
1: ฝั่งนู้น
6: ยายก่ำนะยายก่ำนะ
1: ยายก่ำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรี
6: ใช่ไห
1: มถ้าผมจำไม่ผิด
6: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
1: อันนี้ยายก่ำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
6: กินสุกก็กินสุกฮะ
1: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
6: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่สุกนิ่ม
6: เนื้อไม่ค่อย
1: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
6: กินสุกเลย
1: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายก่ำได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
6: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
1: ที่หัว
6: ใช่
1: แต่กินดิบ
6: กินสุกก็กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัด
1: ๆอ๋อกินแบบมะม่วงมัน
6: ม่วงแก่ม่วงมัน
1: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูรูปมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
6: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
1: อ๋อไปเจอที่ไหนอ่ะ
6: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
1: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
6: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
1: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
6: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปเป็นหวานอะไรต่างพวกนี
1: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
6: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นงานเปรี้ยวแต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
1: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
6: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
1: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
6: ใช่ใช่
1: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
6: เขาต้องไม่ร่วง
1: แล้วมันกินสุกกินดิบอะครับ
6: ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
1: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
6: ใช่ใช่
1: ไม่นุ่ม
6: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
1: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
6: ไม่เหมือน
1: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
6: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
1: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อย

0: ไปด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้น้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่จะใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้เปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช่ได้ใช่ได้เลยใช่ได้
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากอร่อยมากฮะ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงคุณผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เยอะกว่านี้เยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้ผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับ
1: คร
0: ับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน
1: และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: PM2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการ
4: มากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนนะแบบรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี6เนี้ย6ดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันแล้วต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็น

างใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่สำคัญคนหนึ่ง

เฉลี่ยคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคานบูนจะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าสอบคู่ปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกแล้วมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละถึง5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลยสองเขาไปดับไฟเขาก็สูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเก็บพลัง

0: เรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านเนี่ยมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งสวัสดีค่ะ

สืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึง

0: พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่าง

0: ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
1: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารพอซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากร

ปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

าพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปต่างพยายามขยายฐานที่มั่นทางอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางนั่นคือปัญหาสำคัญที่สร้างความสั่นคลอนต่อความเป็นเอกราชของสยามประเทศเป็นอย่างยิ่งช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินกุศโลบายหลายอย่างเพื่อนำพาสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหนึ่งในนั้นก็คือการเสด็จประพาสต่างประเทศ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นครั้งแรกกับรายการร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับสารคดีที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ครับเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อ100ปีที่ผ่านมาในช่วงรัชสมัยของพระองค์นั้นนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศมากมายหลายครั้งเหลือเกินครับอย่างที่ไม่เคยมีองค์พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเคยเสด็จมาก่อนแม้ว่าแต่ละครั้งนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกครั้งครับล้วนแล้วแต่นำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สยามประเทศของเราในช่วงเวลาต่อมา
1: พระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์ประสูติเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396

0: อำนาจเหนือเวียดนามและกัมพูชาสถานะของสยามในเวลานั้นทำให้ทุกฝ่ายต่างวิตกกันว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามจะทรงแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ความจริงแล้วพระราชบายในการที่จะดำเนินนโยบายกับต่างประเทศนะที่ทำให้รอดพ้นจากอาณานิคมตะวันตกจากมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงอาจจะย้อนไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยก็ได้เพราะพระองค์ก่อนสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ทรงเตือนนะคะขุนนางผู้ใหญ่นะบอกว่าต่อไปเนี่ยศัตรูเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เป็นพวกเพื่อนบ้านละนะคะไม่ใช่เป็นพม่าไม่ใช่เป็นเวียดนามหรือยวนแล้วแต่จะเป็นพวกทางตะวันตกให้ระวังเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นพระบรมราชวาทที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ยิ่งขึ้น
0: ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มปรับเปลี่ยนหลายอย่างภายในประเทศเพื่อไม่ให้ชาวยุโรปเห็นว่าสยามเป็นประเทศที่ล้าหลังปี2413พระองค์เริ่มเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์และชวาเพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ชาวยุโรปนำมาใช้ปกครองเมืองขึ้นของตนและนำมาปรับปรุงใช้ภายในสยามประเทศ

0: ปัจจุบันเกาะสิงคโปร์อันทันสมัยแห่งนี้ยังคงหลักฐานการเสด็จประพาสเมื่อกว่า100ปีก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อไว้เช่นเดียวกับเกาะชวาซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันช้างโดลาฮะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงจาการ์ตาแห่งนี้คือของขวัญพระราชทานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และยังเป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบัน
1: รัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองราชเมื่ออายุ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสมัยหนึ่งยาว5ปีที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วท่านก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละนะครับในช่วงที่ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินจริงๆเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรภาษาปัจจุบันก็คือว่าไปดูงานนะครับไปดูงานครั้งแรกเนี่ยก็คือ เมื่อท่านอายุ18นะครับไปสิงคโปร์กับปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือเกาะชวาพูดง่ายๆก็คือไปดูศูนย์กลางการปกครองของอังกฤษในสิงคโปร์กับไปดูศูนย์กลางการปกครองของฮอลันดาใน เกาะชวาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
0: หลังจากนั้น1ปีพระองค์ได้เสด็จประพาสอินเดียและพม่าในปี2414โดยเรือพระที่นั่งบางกอกอินเดียในขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษมากกว่า100ปีมีเมืองกาลกัตตาเป็นศูนย์กลางการปกครองช่วงเวลานั้นกิจการสาธารณูปโภคหลายอย่างในอินเดียที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรล้วนเริ่มต้นโดยคนอังกฤษทั้งการขนส่งไปรษณีย์โทรเลขการสร้างถนนและการตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ตามแบบแผนตะวันตกการเสด็จประพาสอินเดียด้วยรถไฟเป็นระยะทางกว่า 6,823 ไมล์ทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญหลายอย่างของอินเดีย
1: แล้วรัชกาลที่5เนี่ยประทับบนรถไฟเป็นเดือนนะครับแล้วเห็นทอดพระเนตรเห็นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมตอนหลังเนี่ยเราถึงสร้างทางรถไฟอย่างมากเลยในสยามประเทศนะครับสร้างขึ้นไปอีสานสร้างลงไปทางใต้นะครับไปจนกระทั่งสิ้นสุดที่สุไหงโกลกอะไรนะฮะส่วนหนึ่งก็คือบทเรียนที่ท่านได้จากอังกฤษและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้จากรัฐบาลอังกฤษนะครับทุกอย่างมันจะโยงกันอย่างมาก
0: หลังการเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอีก

0: ช่วงเวลาหลังจากนั้นอีกกว่า26ปีพระองค์ทรงตัดสินพระราชาฤทัยเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกการเสด็จประพาสครั้งนี้ยาวนานกว่าครั้งใดและระยะทางไกลอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสยามเคยเสด็จพระราชดำเนินมาก่อน
1: หลังจากที่ได้เสด็จประพาสไปในยังประเทศที่ใกล้เคียงเราเนี่ยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจนะเสด็จชวาเสด็จสิงคโปร์เสด็จพม่าอินเดียแล้วเนี่ยบริเวณนี้หมดแล้วก็มีพระราชประสงค์เหมือนกันว่าอยากจะไปเสด็จไปให้ถึงเมืองแต่ทว่าเตรียมการหมดแล้วมีโปรแกรมเสร็จแล้วไป8ประเทศรวมไปถึงจะข้ามไปสหรัฐด้วยนะแล้วก็กลับมาผ่านทางญี่ปุ่นแล้วก็มาฮ่องกงไส้ง่อนแล้วก็กลับประเทศไทยท้ายที่สุดก็ท่านก็เลิกโปรแกรมนี้เมื่อปีต้นรัชกาลหน่อยคือ2422ต่อ23ต่อมาอีกครั้งนึงเนี่ยหลังที่จากที่เราเกิดวิกฤตการณ์รศ112แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยากจะเสด็จอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็คือหลัง2436ไปแล้วนี่ก็จะเป็น37อะไรราวเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสด็จก็ติดต้องติดนี่เหมือนกันก็เลิกไปจนกระทั่งครั้งที่3ถึงได้เสด็จในปี2440
0: พุทธศักราช2439สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเตรียมการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตกเหมือนครั้งที่ผ่านมาหากแต่การเสด็จประพาสครั้งนี้ต้องวางเดิมพันด้วยความเป็นเอกราชของสยามประเทศในอดีตราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตครอบคลุมถึงดินแดนบางส่วนของลาวและกัมพูชาในปัจจุบันในขณะนั้นฝรั่งเศสได้พยายามที่จะแผ่อิทธิพลเข้ามาทางแม่น้ำโขงของสยามเพื่อใช้เป็นช่องทางไปสู่ประเทศจีน
2: การที่ฝรั่งเศสมีโครงการที่จะเข้ามายึดดินแดนนะครับบนแถบนี้ของอินโดจีนนะครับที่ฝรั่งเศสเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงนี่จะถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเข้าไปยังประเทศจีนทันการที่เขาจะล่องเรือไม่ว่าเป็นขนอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังทหารหรือว่าเป็นแหล่งระบายสินค้าที่จะขึ้นไปเมืองจีนเนี่ยแน่นอนอังกฤษจะไม่สามารถที่จะเข้ามาแตะต้องดินแดนแถบนี้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในเขตอิทธิพลของฝรั่งเศสฉะนั้นการที่เขาเข้ามายึดครองไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกได้ว่าล้านช้างหรือว่าลาวหรือว่าจะเป็นเขมรก็ดีเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายซึ่งไกลกว่านั้นก็คือเมืองจีนนะครับแต่ปัญหาที่ฝรั่งเศสเจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนล้านช้างหรือว่าจะเป็นดินแดนเขมรก็ดีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสยามมาก่อนทั้งการที่จะต้องได้ดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องตกลงกับสยามให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเล่ห์ใช้ไม่ได้ก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องด้วยคาถา
0: ปี2430เกิดกบฏห่อทางชายแดนด้านหลวงพระบางรัชกาลที่5ทรงส่งกองทัพจากเมืองหลวงไปปราบฝรั่งเศสได้ถือโอกาสดังกล่าวเข้ามาให้การช่วยเหลือและเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องกับสยามจนทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดน12จุดไทยและหัวพันทั้ง5ทั้ง6ให้กับฝรั่งเศสในเวลาต่อมา
2: ฝรั่งเศสเมื่อทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยก็ได้เสนอตัวในครั้งแรกว่าจะส่งนะครับกองทหารเข้ามาช่วยปราบห่อแต่เมื่อได้เข้ามาแล้วแล้วก็สงครามห่อก็ยุติลงโดยที่ฝ่ายพวกห่อนี้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้กองทัพจะเป็นกองกำลังผสมก็ได้นะครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยฝรั่งเศสได้ใช้จะเรียกได้ว่าผลประโยชน์ทางด้านขณะนั้นนะครับไม่ถอนทหารกลับออกไปโดยที่ใช้เหตุผลว่าดินแดนซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนั้นก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเมืองขึ้นของยวนซึ่งตอนนี้ตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วฉะนั้นฝรั่งเศสก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะครองดินแดน12จุดไทยนะครับเป็นของ

0: ฝรั่งเศสด้วยตรงนี้แหละครับทำให้เกิดจะเรียกได้ว่าความระหองระแหงในระยะแรกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีการคาดคิดว่าจะดำเนินไปในรูปแบบนั้นคือเขาหวังดีที่จะเข้ามาช่วยแต่เมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเขากลับพูดง่ายว่าหักหลัง
1: 23พฤษภาคม2436ได้เกิดข้อพิพาทที่เรียกว่าคดีพระยอดเมืองขวางฝรั่งเศสถือโอกาสที่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันทางชายแดนส่งเรือรบ2ลำตีฝ่าป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทยที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนนำไปสู่วิกฤตการณ์พ.ศ. 112ป้อมพระจุลจอมเกล้าวันที่13กรกฎาคม2436กองทัพเรือของสยามได้ยิงตอบโต้เรือรบของฝรั่งเศสจนทำให้เรือนำร่องของฝรั่งเศสถูกยิงเกิดตื้นแต่เรือรบของฝรั่งเศส2ลำสามารถตีฝ่าแนวป้องกันของสยามเข้ามาเทียบท่าอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในเขตพระนครได้สำเร็จครั้งนั้นสยามต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส3ล้านฟรังที่สำคัญกว่านั้นคือสยามต้องยอมสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่กว่า 143,000 ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นการสูญเสียดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเป็นการสูญเสียที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงพระประชวรและไม่ยอมเสวยพระโอสถเป็นเวลาหลายวัน
2: พระองค์ก็ทรงคิดว่าจะต้องใช้วิธีการที่สันติก็คือการเจรจาทางการทูตนะอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะการเจรจาทางการทูตที่จะประนีประนอมประสานประโยชน์นะฮะคือเราจะไปแข่งเขาไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่มีกำลังอาวุธที่ทันสมัยเราสู้เขาไม่ได้กำลังกองทัพเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วตนตกนะฮะอันนี้เป็นประการแรกเลยนะฮะประการที่สองก็คือว่าเมื่อเจรจาทางการทูตเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยนะฮะได้สิ่งที่เราต้องการได้นะฮะคือแน่นอนสุดตนตกเขามีอำนาจมากกว่าเราอะนะเขาก็ต้องสามารถเขาต้องพยายามเรียกร้องให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเอาไว้ซึ่งนี่เป็นวาทะที่ท่านประทับใจมากเลยนะหัวใจคืออะไรหัวใจก็คือเอกราชความเป็นประเทศสยามนะฮะส่วนแขนขาก็คือดินแดนส่วนใดที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้วอยู่ห่างไกลจากเรานะฮะเป็นดินแดนที่อาจจะเป็นประเทศราชของเราเนี่ยเราก็ควรจะยอมเสียสละนะฮะเพื่อรักษาเอกราชของเราเอาไว้

0: ภายหลังเหตุการณ์รศ .112 นะครับถึงแม้ว่าสยามจะยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสมากมายหลายข้อแต่ฝรั่งเศสก็ยังคงยึดจันทบุรีเอาไว้ครับอ้างว่าเพื่อเป็นการบังคับให้สยามปฏิบัติตามสนธิสัญญาและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เร่งให้พระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามต้องทรงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญครับนั่นก็คือการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อที่จะแสวงหามิตรประเทศจากตะวันตกมาเพื่อขานอำนาจกับฝรั่งเศสครับ
1: ภาพการ์ตูนเรื่องราวของหมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะที่ชื่อสยามซึ่งยืนอยู่ระหว่างแม่น้ำโขงคือภาพที่บอกเล่าสถานการณ์สัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในขณะนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีท่าทีที่จะรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของสยามอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์รศ .112 ทหารฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันและชาวจันทบุรีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสเป็นเวลานานกว่า10ปีเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจของชาวสยามเป็นอย่างยิ่งและการที่มีทหารต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรก็เป็นปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของสยามอย่างยากที่จะแก้ไข

0: แม้ในปีพุทธศักราช2437อังกฤษและฝรั่งเศสจะได้ทำปฏิญญาร่วมกันที่จะให้สยามเป็นรัฐกันชนดูเหมือนสยามจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการรุกรานดินแดนของสยามจากประเทศทั้งสองแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ในสถานการณ์เช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าการผูกมิตรกับอังกฤษหรือการผ่อนปรนกับฝรั่งเศสคงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วสยามจะหาทางออกให้กับตนเองได้อย่างไรแผนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงเกิดขึ้นด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าจะช่วยให้สยามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับสยามเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆที่สำคัญคือเป็นการแสวงหามิตรใหม่ที่จะมาคานอำนาจกับฝรั่งเศสดังพระราชปรารภที่ทรงกล่าวถึงการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันสมควรที่จะเสด็จทวีปยุโรปเพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นกิจการปกครองบ้านเมืองให้กว้างขวางต่อไปทั้งเป็นการที่จะได้ทรงวิสาสะคุ้นเคยกับท่านผู้มีอำนาจวาสนาบรรดาศักดิ์และจะได้ปลดเปลื้องอุปสรรคบางอย่างที่ยังขุ่นข้องหมองพระทัยเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอยู่บ้างในระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อจะได้เป็นการเข้าใจลุล่วงไปด้วยดียุโรปในช่วงเวลานั้นนอกเหนือจากอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วรัสเซียยังเป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งซึ่งสยามเห็นว่าพอจะมีอำนาจคานกับฝรั่งเศสได้ดังนั้นรัสเซียจึงเป็นประเทศแรกที่สยามหวังจะพึ่งพา
1: การเดินทางไปพบพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นั้นก็เป็นเหตุผลใหญ่ทางด้านการเมืองเพราะว่าเพียงประมาณ1ปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าซาร์เพิ่งจะเสวยราชเป็นซาร์หรือว่าจักรพรรดิแห่งรัสเซียแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นพระสหายองค์หนึ่งที่เคยเดินทางมาอย่างกรุงสยามตั้งแต่ปีค.ศ.1891แล้วฉะนั้นการเสด็จครั้งนี้เป็นทั้งการกระชับสัมพันธไมตรีนะครับกับบุคคลที่ทรงสนิทสนมอยู่แล้วและเหตุผลทางการเมืองก็คือว่ารัสเซียในเวลานั้นเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศส
0: ผู้ตามเสด็จกว่า200คนในครั้งนั้นทุกคนต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษและได้รับการอบรมการแต่งกายและมารยาททุกอย่างที่เป็นแบบตะวันตกเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าสยามนั้นได้พัฒนาแล้ว
2: การเสด็จยุโรปครั้งแรก2440เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะใช้ศัพท์สามัญก็คือท่านทรงไปกระทบไหล่กับบรรดามหาอำนาจนะครับคือบรรดามหาอำนาจในยุโรปท่านไปในลักษณะที่ว่าแม้กระทั่งเครื่องทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมาลาโอเวอร์โค้ตอะไรก็ตามเนี่ยก็คือลักษณะของผู้ดียุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแสดงให้เห็นว่าสยามนั้นศรีวิไลอย่างไร
0: ภาพถ่ายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียและภาพพระราชกรณียกิจมากมายที่ปรากฏในสื่อต่างๆขณะประทับในยุโรปล้วนแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับราชวงศ์ในยุโรปและเป็นกุศโลบายสำคัญที่ช่วยให้การเจรจากับฝรั่งเศสลุล่วงไปด้วยดี
1: รูปภาพนี้ผมไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใครเป็นคนส่งไปแต่รูปภาพนี้ได้ขึ้นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าแรกในหนังสือพิมพ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุนก็คือหนังสือพิมพ์ Illustration ฉบับวันที่11กันยายนปี1897แถมด้านในยังเขียนไว้อีกว่าภาพนี้มีนัยยะทางการเมืองในการที่ King of สยามเสด็จประพาสรัสเซียแล้วรูปนี้ส่งมาด้วยเหตุผลใด
0: นี่คือส่วนหนึ่งของภาพข่าวการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศ ที่เผยแพร่ไปทั่วยุโรปเป็นการเสด็จประพาสที่ช่วยให้แผนที่ของสยามชัดเจนขึ้นบนแผนที่โลกภาพขบวนรับเสด็จที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกประเทศต่างจัดพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จากเอเชียที่ตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วประกอบกับพระจริยวัตรอันงดงามและเป็นกันเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ประชาชนในหลายประเทศที่ได้รับเสด็จต่างประทับใจในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
3: ผลของการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกนั้นที่เห็นได้ชัดก็มีอยู่ที่การ3ประการประการแรกสยามเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นของประเทศต่างๆในยุโรปประการที่2สถานะของสยามเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยประเทศมหาอำนาจในยุโรป4ประเทศกล่าวคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและรัสเซียและประการสุดท้ายก็คือว่าในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้ยอมที่จะเปิดการเจรจากับสยามโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังเรื้อรังอยู
0: ่9เดือนของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของพระองค์ที่นำพาประเทศสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจในยุโรป
3: การเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการดำเนินการด้านการทูตของสยามโดยแท้เลยเป็นครั้งแรกที่สยามได้ใช้วิธีการของการทูตในระดับประมุขหรือเรียกว่าสมิธดิปโลมาซีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการไปยังราชอาณาจักรและรัฐอธิปไตยที่มีความสำคัญต่อเอกราชและอธิปไตยของสยามในยุโรปแทบทุกแห่งหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งที่1ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยการทูตของสยามนั้นได้พัฒนาไปไกลมากขึ้น
0: เป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้และวิทยาการต่างๆจากยุโรปเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสยามให้ทันสมัยทัดเทียมกับอีกหลายประเทศในเวลาต่อมาเป็นการเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับประเทศต่างๆในยุโรปให้แน่นแฟ้นมากยิ่ง

หลังการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกนะครับสยามประเทศก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้และแผนที่ของสยามนั้นก็ชัดเจนยิ่งขึ้นบนแผนที่โลกครับหลังจากนั้นอีก10ปีนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็นครั้งที่2

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้าง
1: ผมค
0: ่ะใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำป่านทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปในที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรอะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่ออะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูก
1: เอกคุณปู่ค่ะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีนี้เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญนะครับมีพราหมณ์เธอมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะที่ปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วย

0: ก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
1: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
1: คว
2: ายกับการทำนา
1: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
2: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทําบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
3: ลุงน้อยครับคำว่ากาสอนกสิวิทย์เนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
2: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์กาสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
1: ค
2: ือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: จะทำอะไรกันต่อคะ
2: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์นะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันก็เดือนหนึ่งก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วให้หนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คื

0: การสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปรงไถนะครับลงแปรงไถเราก็จะให้เจ้าของกระเบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
1: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมถัดนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่นี่จะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับนะครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับ
2: พร้อม
0: แล้วครับใครก่อน
1: หนูค่ะ
0: เย้เชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
1: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดดอกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
3: เฮ้ย
4: โอ้โหเด็กๆเก่งกันจังเลยนะครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เย้เดี๋ยวเราจะคาด
1: คุณลุงน้อยครับแล้วเราไถคาดไว้ทำอะไรอะคะ
0: อ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
2: ครับ
0: เชิญเลยครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคเจ๋งมากครับสมมุติให้ตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือนี่ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อย
0: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสม
2: แล้วแล้วมันจะเกาะติดได้นะคะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: เลยนะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีก

0: โอเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินครับเชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มัน
0: จะเชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: พ่อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดินเดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฝาง
1: หนูช่วยย่ำ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหรือ
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
3: ใช้ฝางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นไงครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ้าวพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับ
1: ใส่รองเท้า
0: คือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
1: คร
0: ึ่งหนึ่งแล้วก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค่ะ
2: คุณลุงครับเราบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงหรอครับ
0: โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: แล้วถ้าเกิดข้างนอกเย็นข้างใน
0: ก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะครับก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเกิดเป็นคนเราเนี่ยครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุก
2: สนุก
3: สนุกค่ะ
4: แล้วก็ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
5: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
6: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
7: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
8: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันที่แต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหสนุกมากเลยครับคือที่ผมลงไปครับผมกลัวมากเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปนะผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทําได้ครับแต่พอไปมามันทําได้จริงๆอ่ะค่ะเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ําลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
9: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูป่วนใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะต้องสนใจมั้ยนะคะตรงนี้อิ่มแต่ละเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูป่วนใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบ

0: ใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
1: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
0: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลง

0: คัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคเข้มคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
1: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
0: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี๊ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่ยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่า100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้าง มีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาว ันมีอาการไหนบ้าง

0: ไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานอบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเนี่ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักคนก็ได้อยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามมาค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: ดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเรา

0: คงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
1: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
0: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
1: อ้าวเหรอคะ
0: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นแล้วก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
1: อุ้ย
2: อะไรอย่าง
1: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
0: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาและมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับ ผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็ว

0: ตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6โมงเช้า
0: อ
1: าบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบตีสามตีสี่เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งชั่วโมง
1: ค่ะหนึ่งชั่วโมงก็ยัง
0: สามชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะอบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช่เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยมันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ๊ะถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขันเฮาบ่กล้าตางครับมีแต่ตามน้ําคันพุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบ่ข้ามกับลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรบาลผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถนาก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถนาให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลย

0: ปลูกชมพูประมาณหาไรครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมต้องได้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
1: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่กูจะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูหลวงเพราะอีหยังชมพูหลวงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีหลวงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่เรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาห่อเบิดพอห่อเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่มันบ่เกิดผลสำหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

เขาต้องปิดถิ่มครับคือจังตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พวกปูนิกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเขามีเงินเดือนครบ12เดือนเขาสิบ่มีรายจ่ายหลายเขามีแต่รายรับมันจะเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเขาครับมันเขาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ
0: ่อสำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื้อ
1: เขาตัดปั๊บแล้วปั๊บแต่มันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเขาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก4-5เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเขาก็สิสุกพอดีเขาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศักหรือบุญกอศักบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บหนึ่งอันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิเหี่ยวเกินไปอันดับ2ก็คือเขาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยน้อยใหญ่จังซี่หั่นเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหั่นเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปถ้าว่าหั่นมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดถ้าวันหนึ่งต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าเออหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะจังซี่เวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลา

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนจะใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวถ้าว่าสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับเพราะใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเฮาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้ว3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดใหม่ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่าเอ้าไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บอันลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ไปมันจะสีงามเลยพอกินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

การปลูกพืชนะพบกาเนาะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าจริงๆเขาเห็นนี่มันแน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกา

0: ว่ามันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง

www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

0: ายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันมีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
1: ดูตาแม่ไหมเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับม
3: ัน ไม่โลก
2: มันวันนั้นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถ้า
4: ก็คิด
1: ถึ
4: ง
1: ก็คิดพ่อจังได
4: ้ตามมาแล้วใส่ก็บอกว่าแล้วใส่ต้องการจะเที่ยวเลยเนาะจังได้สักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่ล่ะอยากให้มาทำไมอ
3: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกว่าไปอยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
5: นี่

ะเดี่ยงนานแล้วบ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับไปเลยคุณได้ 3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: ฟูขึ้นอยากเป็นมะลา
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เอาเงินไปให้แม่
2: ไปอ
0: ยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
3: นักเที่ยว
0: นักให้เงิน
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เอาไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: เขาเป็นหมอแล้วไปกับโรงพยาบา
7: ลเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
7: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
7: เป็นหยัง
6: มันมีสิค่ะ
8: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยเลยหาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิแล้วก็เปิดเครื่องนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็
9: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
0: บ่อยมาก
9: มาทําอะไรอ่ะ
0: ฮะ
9: มาทําอะไร
0: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
0: หอยคัน
9: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
0: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
0: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
0: ได้ร้อยตัว
9: ขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
9: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
0: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
9: สนุกไหม
0: สนุก
9: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
0: อยู่โขงสนุก
9: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
8: ตั้งแต่รับมานี่เลยปลา12ตัวตั้งแต่รับมา
7: ดักมาจากมือแล้วครับ
8: 34เดือน
7: โอ้โหแต่12ตัว
8: ใช่12ตัว

0: ได้อยู่กรุงเทพ
1: แม่ทำงาน
2: งานอะไร
1: งานรับจ้าง
3: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่น้องก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่เงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
2: ยุ่งหมดเลยอะใส่เพี้ยนเอา
4: ใส่เพี้ยนใส่มาแบบ
3: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพี้ยนหน่อยนั่งทางนี้เราคนเดียว
4: ครับ
1: ทั้งตา
5: เรียกกูคิดกระดูกนะ

0: ันคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่จะใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

แค่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะ

ดูแลน้องทําดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทํางานบ้านเก็บกวาดบ้านทําความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่1เดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

0: นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยา

เรากี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้อะครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะคะว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6 กิโลหรือ7 กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพ

0: พแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสะอาดหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าครับผมโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วง

0: วงนี้ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
1: 10วัน10คืน
0: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
1: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
0: นะครับผม
1: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
0: เอาไอ้แรดมา
1: ทำตำมะม่วง
0: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
1: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
0: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านผู้ว่า
1: ไม่ขนาดนั้น
0: เปรี้ยวมัน
1: เปร
0: ี้
1: ยวม
0: ันเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านผู้ว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
1: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
0: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพี่หายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
1: เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
0: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: เดี๋ยวเถอะสุดยอด
0: ผมชอบ
1: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
0: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
1: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
0: จะถอดเลยนะครับ
1: แต่เอาน้ำต่อแล้ว
0: อะไรต่อดับประหลาดต่อไปเป็นปู
1: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
0: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องตั้งมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำบีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
1: ผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
0: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
1: เชิญเชฟบุ๊ก
0: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
1: เปิดแมสเลย
0: โอ้
1: เฮ้ย
0: สุดยอดท่านว่า
1: อีกโม้ไม่เนี่ย
0: ไม่โม
1: ้ข้าบอกแล้ว
0: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
1: ถูกต้อง
0: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
1: เปรี้ยวมัน
0: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
0: โอเคเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ว่า
1: เชิญเชิญ
0: ขอบคุณนะครับ
1: อร่อยจริงนั่น
0: เอาครับเอา
1: ครับ
0: เอาจริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
2: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะวันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
0: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
2: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับแบบพิธีกรแล้วน่ากินมาก
0: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
2: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
0: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
2: ใช่ค่ะ
0: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
0: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
3: มะม่วงกวนครับ
0: พิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
3: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามไทยพันธุ์
0: คือเอาสามอันมารวมกัน
3: กินแล้วไม่ติดฟัน
0: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
3: ครับผม
0: ขอลองหน่อยครับผม
3: อ๋อเชิญเลยครับ
0: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมันทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
4: ยำมะม่วงกูมายำมะม่วงกูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
0: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงมันเดือน9ครับ
0: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
4: แม่
0: คิด
4: คร
0: ับแล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
4: ครับ
0: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
5: ชิมก่อนได้เลย
0: สีเขียวอันนี้เป็น
5: ใบเตยค่ะ
0: สีชมพู
5: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
0: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
5: ดอกข้างฝอยค่ะ
0: อ้าวชิมเลยดีกว่าคือดอกข้างฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
5: ใช่
0: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุน

0: ไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมองที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
1: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
0: ไข่ตึกต้องมานะ
1: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
0: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
1: อ๋อเนี่ยค่ะลองชิมดูได้ค่ะ
0: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงถึงจะกำลังดีหวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
2: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
0: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
1: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
0: หยุดไม่ได้เลย
1: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาลาแมก้นจะไหม้ค่ะ
0: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่ติ๊ก
1: ใช่ค่ะชิมได้
0: อันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
1: 35ค่ะ
0: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ากวนไม่ถึงอะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
1: ค่ะมะม่วง
0: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
3: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
0: แล้วนี่มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
3: แล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
0: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
3: ใช่ค่ะสีนี้เลย
0: โอ้โหแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
3: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
0: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
3: ้
0: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
3: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
0: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
3: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
0: ่
3: ะ
0: พอมันออกผลน้อย
3: จ
0: ้
3: ะ
0: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
4: คร
0: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
4: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
4: ค่ะ
0: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
4: 30บาทค่ะ
0: เขาบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมบนมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
1: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
1: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดๆเลยแม
1: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
1: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
1: อ๋อเกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
1: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
2: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
0: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่ง
5: ครับ
0: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
5: น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
5: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
5: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
5: เลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
0: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะ

0: อยากกินอยากกิน
1: โอ้
0: อยากกินมะม่วง
1: มันจะเข็ดเอาสิน้องฮะ
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
1: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
1: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
1: ไม่ต้องเข้ามาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วงหรือ
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายความว่าจะมี
1: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
1: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
1: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
1: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งกร่อยมีทั้งตื้อเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
1: ไม่ใช่
0: ก็อร่อย
1: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทยเนี่ย
0: แปลว่าดินมันดี
1: ใช่ๆ
0: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
1: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
0: เรื่อยมาเรื
1: ่อย
0: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
1: ใช่เป็นภูมิปัญญา
0: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
1: ๆเยอะมาก
0: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหไหนพ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
1: อย่างนี้ก็ทุยทู
0: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
1: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทุยทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
1: รสชาติใช่ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
1: ็
0: ง
1: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
1: ใช่จะเนื้อนุ่ม
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
1: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ
1: ่อหายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
1: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีล่อง
1: มีล่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
1: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
1: ก็มีอยู่หากินยาก
0: ฝั่งนู้น
1: ยายก่ำนะยายก่ำนะ
0: ยายก่ำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
1: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
0: อันนี้ยายก่ำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
1: กินสุกก็กินสุกฮะ
0: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
1: ใช่
0: ไม่ใช่สุกนิ่ม
1: เนื้อไม่ค่อย
0: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
1: กินสุกเลย
0: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายก่ำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
1: ชักจะร้อน
0: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวยนะ
1: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
0: โหแต่ทำไมมันชื่อไทยอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
1: อ๋อเค้าเลยไทยก็เลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โหแต่สีสวยนะ
1: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมัน
1: เพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้กินสุก
1: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้
0: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
1: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
1: ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
0: อร่อยมากเลย
1: เนื้อจะเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
1: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
1: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่หัว
1: ใช่
0: แต่กินดิบ
1: กินสุกแค่กินไอ้ไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดๆ
0: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
1: ด้วยแก่ม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
1: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
0: พอไปเจอที่ไหนก็
1: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
1: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็นสองประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
1: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่าง
0: น
1: ี้
0: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันให้กินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
1: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้บาง
1: อันนี้มันยังไม่แก่เดี๋ยวถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
1: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอีกทำกับข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้าทำกับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อะอะไรก็อันไหนอ่ะมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวเหรอก็มันเดือน9อ่ะ
1: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
1: มันธรรมชาติของมันมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: ใช่
0: แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
1: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
1: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปเปรี้ยวหวานอะไรต่างพวกนี้
0: เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยฮะได้เลยครับเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นงานเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
0: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยว
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: มันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นอย่างเงี้ยไม่ร่วง
1: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะครับ
1: ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
1: ใช่ๆ
0: ไม่นุ่มไม่นุ
1: ่
0: ม
1: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
1: ไม่เหมือนใช
0: ่โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
1: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
1: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
1: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดนึงระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่วันนี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับอ นี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานกำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลยได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
0: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
0: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
1: ใช่ได้เลย
0: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองนะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้เลย
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากฮะ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าคิดขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งนึงรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งนึงรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เยอะกว่านี้เยอะ
0: แต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้ผู้ทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองวัดสตูลค่ะมินนี่ตามพี่บังดีบังฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันวันนี้นั่นก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกันคือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางคนก็เยอะยิ่งเข้ามาคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่คืออุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเรานะคะไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวไถ่ไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
2: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
1: ค่ะ
2: รูเล็กนิดเดียวแถวๆนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
1: ท้ายไฟเช็คเดี๋ยวให้พี่ฮาบิบสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี
2: ่ปกติได้ 5-6 โลเมื่อวานได้9โล
1: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล้วว
2: ันนี้คนเยอะหน่อย
1: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
0: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะคะเราเดินลงเรือมาไม่ไกลพี่หาบีก็เจอหอยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
1: โอเคเดินมาเบาๆเบาค่ะตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: นี่ก็ใหญ
1: ่ข้อศอกแล้วนะ
2: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
1: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับหอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มีค่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านในแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเงี้ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำนี่อุ้ยจับแล้วเขาขยับไปเหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
2: บางทีก็เรียกหอยหลอดยักษ์บางทีก็เรียกหอยไว้ไผ่หอยไว้ไผ่อันนี้ประมาณ10ตัวโล
1: 10ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
2: ่6-7ตัว
1: 6-7ตัวโล
2: 6ตัวโล
1: 5
2: ตัวโล
1: อุ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองมันเริ่มเทิมเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากแล้วเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีฟ
2: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็ยาก
1: ยากเหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีฟเจอแล้วก็คว้าเลย
2: หอยหลอดคร
1: ับอ๋อเอ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะบางเพราะว่าอันนี้ตัวใหญ่
2: บางทีมันก็เล็กเล็กนิดเดียวบางทีมันก็ใหญ่นิดนึง
1: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่มีหอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
2: ลองล้วงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
1: เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคือจับลงไปข้างล่างนะคะจับโคนที่มันเละๆค่ะตรงที่มันมีหอยข้างๆคือแบบ
2: แข็ง
1: เลยแข็งโป๊กเลยค่ะอุ้ยมันดูดหูโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วโหโหเฮ้ยมันพ่นน้ำพ่นน้ำพ่นเต็มตัวเลยมินให้ดูกว่าจะได
2: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะแต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่าดินรอบๆอะมันแข็งเป๊กเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือล้วงลงไปคือได้เลยนะคะแต่ว่าตรงที่หอยมันอยู่อ่ะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอ่ะหมายว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็งๆออกก่อนแล้วก็ค่อยล้วงเข้าไปอีกทําไมอ่ะคะบางทําไมมันถึง
2: ป้องกัน
1: ครับอ๋อมันเป็นแบบการคือเหมือนเขาสร้างเอาไว้ป้องกัน
2: ป้องกัน
1: อ๋อเหมือนป้องกันตัวเขา
2: สร้างบ้านนะ
1: ไปตัวต่อไป
0: ลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยขี้โคลนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุยโคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมางมหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมือง

0: ือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงอย่างเยอะอีกด้วยค่ะหุย
1: ต้องเจาะไปข้างแล้วก็
2: ต้องเจาะ
1: กดไปเอาที่ท้
2: าย ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะโอ้โหลึกมากคือมันลึกขนาดไหนนะคะลึกจนแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาสร้างโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอ่ะหนูไม่เจอแล้วหรือต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอโอ้ยโหตัวใหญ่ด้วยดูนี่เมื่อกี้ได้เห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชัยโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสู้หัวสุดเลย
1: พอตุ้มมือเรามันสุดเลย
2: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอ่ะโหยาก
1: มีพวกนี้ประมาณคนละ 3-4 โล 5โลแล้วนี่เกิน
2: มังบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อภิษ
0: หอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 เซนติเมตรส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14เซนติเมตรขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
2: ถ้ามาคนเดียวเนี่ยหนูไม่ได้กินแน่นอนรูมันเหมือนแบบบีบมือเราไม่ได้แล้วหน้าหนูจะทิ่มแล้วโอ้ยสบายไหวก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากมากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบี
1: ยิ่งแก่ครับ
2: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
1: ล้วงโคนตลอดเลยครับ
2: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
1: ได้
2: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะ
1: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวห้องเย็น
2: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคลนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นด้วยมั้ยคะแถวๆนี
1: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ําไม่แห้งก็เดินหาในน้ําก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็งเป็นปกติ
2: คือปกติเนี่ยก็จะมีที่น้ําแห้งๆแบบนี
1: ้
2: แล้วเราก็จะสังเกตรูมันแต่ถ้าสมมติว่าน้ําสูงน้ํานี่มันจะสูงประมาณไหนคะอกแล้วก็โคลนก็เราก็จะย่ําโคลนไปอันนั้นเราจะเหยียบแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าดินมันจะแข็ง
1: ดินมันจะแข็งแล้วก็ดําไปเอาเลยครับ
2: ไปขุดกันต่อวันนี
1: ้น้ำขึ้นถึงแล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกว่าๆก็ไม่ได้หาเลย

0: พี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะไปแล้วพี่อาบิบไม่เจอหรอก
1: ไม่เจอไม่เ
2: จอเอาบอกผิดลูก
1: แทงข้างๆแทงริว
3: เอ้ย
1: แทงแทงที่อีก
0: ว้าเจอแล้วเจอแล้ว
2: น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเสียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะ

0: อยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะออกจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำ2เมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊บีลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊มิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะ
1: หอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็มีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: ครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมะต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ให้ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้โบราณเลยนะ
1: ก็โบราณนี่มาสมัยก่อนนี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีมันมีอันนี้แหละ
0: เ
1: ครื่องบดไม่มี
0: ไม่มีเครื่องบดก็ใช้อันนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้ครกตำอะคะมะ
1: มันช้าม
0: ันช้าหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: อ้อหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: เดี๋ยวลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะมา
1: ใช่ดี
0: เนื้อคือออกมาเป็นแบบครีมๆพริกแกงเลยดูมันก็ไม่ยากแล้วคะมา
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไม่ได้
0: ได้มามันจะไปยากอะไร
1: บดไม่ได้ตรงนี
2: ้ยังไงคะวะ
1: ตรงนี้
2: ต้องจับตรงนี
1: ้ตรงนั้นเลย
2: โอ้ยมาคิกแกงมันหลุดออกเลยอ่ะ
1: ให้เนียนเลย
0: ให้เนียนเลย
1: มาทำ
0: มาบอกบดความอดทนได้ค่ะมาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปบดรวมกันค่ะพริกแกงที่บดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิแตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
1: ใส่หอยได้เลย
0: ใส่หอยได้เลย
2: ระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะ
0: พอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
1: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
0: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหแต่คือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
1: ทำเป็นโกเรน

0: อีกหนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำให้เรากินคือมะกะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปลีมีหอมแดงมีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริกมีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีกะทิด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหัวหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วครบบ้านนี้มะทำไมมันเหลือแค่นี้คะเนี่ย
1: มันเหลินค่ะ
0: แต่ว่าแบบนี้ตำแล้วร้อยนะเดี๋ยวหนูต้องตำอะไรคะมะ
2: พริกไทยก่อนค่ะ
0: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดมินตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมะจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลยเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกระมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ๊บีลางนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยตามเพอจันไปนี่หนูส่งบ้านนี้เข้าประกวดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันนะคะ
3: เราจะผสมเครื่องยำเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกกับกะปิแล้วก็พริกไทยดำที่ตำเอาไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนื้อหอยหลอดยักษ์ลวกตะลิงปิงหอมแดงแล้วก็หัวปลีค่ะคลุกให้เครื่องยำนั้นเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
0: ให้มาชิมหน่อย
2: นี่หลับตาได้แล้วหลับตา
0: อ
2: ร่อย
0: อร่อยนี่คือได้แล้วนะ
2: ได้แล้ว
0: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงปิง

0: ริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: ซาไมโกเร่ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
1: บ้านเจ๊วิลัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะ
2: เห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแรงเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊วิลังเนี่ยเป็นบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมัน3รสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวยำหอยหลอดยักษ์เห็นไหมเห็นยำสีซีดๆแบบนี้นะคะแต่มินบอกเลยว่ารสชาตินี่คือจัดจ้านมากนะคะมันได้ทั้งความแบบพริกไทยแล้วก็พริกปีแล้วตัวตะลิงปิงที่เราใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมากหอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานหวานอ่ะสุดยอดอร่อยมาก
2: หอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
0: หอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตักไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวหนุบหนุบหน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆเนี้ยกินได้นะคะไม่ขาวไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมากหอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นที่นี่เขาก็มีส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้นี่ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่มีวัตถุดิบตามอำเภอจานอยากจะชวนพี่โน้พี่พลุมินนี่ไปตามอำเภอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: อร่อยมาก
2: คนทำเก่งมาก
0: ยอด
1: ยอดกินเลย
3: ติดเลยเฮ้ยแม่เอาใบเอาใบ
0: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูก็ตัดคิดไม้อย่าดูตรงนั้นหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบ
4: Amarin TV หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ส่งสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชกรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอกโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณา
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
3: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทศพิธราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะทรงผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็น
4: นะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้น

0: ทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ช่วงขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทําเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วก็นี่ภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะเป๊ะตรงนั้นน่ะเพราะว่าทําสักแต่ว่าทําพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างนี้พระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบรมราชพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดรัชกาลทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบูรณาจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการศาสนสงฆ์ศาสนสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สมเด็จพระพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชญาติสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้ มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลีสองอย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันนี้ก็ได้ขยายไปเยอะเลยในสองด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยคเก้าอย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาได้ทอดรัฐทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
2: เคยได้ยินสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทย

0: ดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญ บึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่า

0: คบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่3มีนาคม2560ที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนักแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำเดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทธิมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาไถประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เรามาแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้งี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระมหาโชบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองซีกว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่องค์พระราชทานดูให้ตรงเนี้ยเรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟ

0: จากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอบกอดเยี่ยมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจังหวัดชีวิตจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชโองการในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพื่อทูลไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักพระองค์มากๆ
1: สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
2: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
3: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระศกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกวันนี้ข้าพเจ้ามีความปรีดาปราโมทยิ่งที่ได้ทราบว่าท่านจะเข้ามาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้แน่และเวลานี้ท่านยังอยู่ในเรือแรดเล่ซึ่งมีเรือรบมาด้วยลำหนึ่งข้าพเจ้าส่งความแสดงหฤทัยไมตรีมายังท่านด้วยความยินดีให้สมกับเป็นมิตรสนิทกันเราเตรียมพร้อมนานแล้วเพื่อรับรองท่านข้อความซึ่งแสดงความเป็นมิตรนี้จากความตอนหนึ่งของพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงไมตรีจิตพระราชทานไปยังเซอร์จอห์นเบาริงราชทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางเข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีเมื่อพุทธศักราช2398ในครั้งนั้นพระองค์ทรงโปรดให้เตรียมการรับรองตามแบบแผนทางการทูตของอารยประเทศอย่างรอบคอบเช่นจัดให้มีคณะบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่เจรจาต่อรองทันทีที่เรือคณะราชทูตถึงปากน้ำเมืองสมุทรปราการมีการยิงสลุด21นัดรับสลุด21นัดของอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนของราชทูตเซอร์จอห์นเบาริงก็ยังบันทึกเอาไว้ด้วยว่า

รับรองต้อนรับเป็นไปในลักษณะที่กึ่งราชการกองทหารกระจายอยู่ในหลายส่วนของพระบรมมหาราชวังขณะที่เราผ่านประตูต่างๆนั้นแต่ละประตูจะมีเหล่าทหารยืนวันทยาวุธตามแบบของยุโรปผลแห่งการพระราชทานความเป็นกันเองและทรงต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นนี้ทำให้การเจรจาตกลงสำเร็จลุล่วงด้วยอัธยาศัยไมตรีแทนการข่มขู่บังคับดังเช่นที่เกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆแม้การทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีกับอังกฤษหรือสนธิสัญญาเบาริงจะประสบผลสำเร็จด้วยดีแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสยามประเทศที่ต้องแก้ไขในเวลาต่อมาคือปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศและการศาลยุติธรรมที่สำคัญคือต้องผ่อนผันให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่คนในบังคับต่างประเทศไปขึ้นศาลกงสุลแทนศาลไทยและยังเป็นข้ออ้างให้บรรดาประเทศตะวันตกอีก14ประเทศขอทำสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยในขณะเดียวกันการพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทรงส่งคณะราชทูตเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีกับมหาอำนาจสำคัญในยุคลัทธิจักรวรรดินิยมในขณะนั้นคือกับราชสำนักอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2400และกับราชสำนักฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2402ซึ่งยังมีเครื่องมงคลราชบรรณาการจากสยามประเทศเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังฟองแตนโบสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาจนถึงทุกวันนี้พระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการผูกมิตรเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดาชาติมหาอำนาจตะวันตกนับเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการนำสยามประเทศไปสู่ยุคสยามใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปกับนานาอารยประเทศด้วยเกียรติภูมิแห่งสยามอารยะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแห่งพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

การพระราชกุศลสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามในหลวงบัดนี้ก็ไม่สู้ถนัดที่จะคิดสร้างวัดใหญ่วัดโตเพราะเห็นว่าของชำรุดก็ไม่มีใครจะซ่อมรกเปื้อนก็ไม่มีใครกวาดประกาศในรัชกาลที่4ว่าด้วยเงินสำหรับซ่อมแซมพระอารามด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงโปรดแต่ที่จะสร้างวัดเล็กๆที่จุพระสงฆ์30รูปลงมาความในพระราชปรารภนี้พระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาให้สร้างขึ้นจึงมีขนาดเล็กโดยทรงคำนึงถึงเขตที่พระสงฆ์จะได้ทำสังฆกรรมตามแบบบัญญัติเป็นสำคัญเช่นวัดมกุฏกษัตริยารามทรงโปรดให้ปักเขตวิสุงคามสีมาเพียงมุมกำแพงรอบทั้ง4ด้านทั้งยังทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยถึงการรักษาธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งราชธานีเก่าว่าในแผ่นดินไทยแต่โบราณเมืองไหนเป็นเมืองหลวงในเวลาใดเวลาหนึ่งเมืองนั้นมักมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุ1วัดราชบูรณะ1วัดราชประดิษฐ์1ชื่อ3ชื่อนี้กรุงเก่าก็มีพิษณุโลกก็มี

สุโขทัยก็มีสวรรคโลกก็มีแต่ในกรุงบางกอกนี้ยังไม่มีจึงทรงโปรดให้สถาปนาวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามขึ้นในกรุงเทพมหานครและเป็นวัด

ช่นพระเจดีย์บนยอดเขาพนมขวดเมืองเพชรบุรีพระเจดีย์ทองเหลืองที่ถ้ำประทุนเมืองสระบุรีพระเจดีย์โบราณทั้งสองแห่งนี้เมื่อทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วทรงห่วงใยว่าจะมีผู้ลักลอบขุดค้นทำลายอีกจึงทรงโปรดให้ทำแผ่นจารึกแจ้งไว้ด้วยว่าผู้ใดๆอย่าได้สงสัยเลยว่าเป็นปริศนาฝังทรัพย์สิ่งของเงินทองลงไว้นั้นหามิได้ใครสงสัยคิดขุดก็จะบาปเสียเปล่าส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามเก่าเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีพระองค์ทรงโปรดให้บูรณะพระอารามหลวงสองแห่งที่เมืองนนทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสพระบรมราชชนนีทรงอุปถัมภ์คือวัดชัยพฤกษมาลาและวัดเขมาพิรตารามสำหรับพระราชทรัพย์ 10,000 ชั่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งไว้ให้ทำการพระอารามที่ยังค้างอยู่ได้ทรงดำเนินการต่อทุกพระอารามการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามนับเป็นพระราชกุศลที่ถาวรยั่งยืนสืบมาตามที่ทรงพระราชศรัทธาทุกประการพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาแห่งสยามประเทศ

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจอมปราดแห่งดาราศาสตร์ของโลกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเชี่ยวชาญในวิชาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อย่างมากพระองค์ทรงคำนวณวันเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงเส้นศูนย์ของอุปราคาจะผ่านมาใกล้ที่สุดณบ้านว่ากอแขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ในพระราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2411ทางฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายูตรงเส้นวิตถันดอนและติจูด11องศา38ลิปดาทิศเหนือและเส้นทีระคันตอนลงติจูด29องศา39ลิปดาทิศตะวันออกโดยไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการคำนวณของชาติตะวันตกมาก่อนการที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดเช่นนี้นับเป็นการเสี่ยงพระเกียรติยศชื่อเสียงของพระองค์เป็นอย่างยิ่งซึ่งหลายฝ่ายทั้งข้าราชบริพารทั่วไปทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ของชาติตะวันตกต่างคลางแคลงใจไม่ยอมเชื่อถือดังนั้นเพื่อพิสูจน์คำนายพระองค์จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหมรับผิดชอบทำค่ายหลวงสร้างพระพลาที่ประทับแรมและที่พักข้าราชบริพารขึ้นที่บ้านว่ากอตรงกับเกาะจานห่างจากคลองวาลงไป24เส้นโดยให้จัดสร้างค่ายหลวงและพระพลาที่ประทับตั้งโรงพักและฐานตั้งเครื่องมือต่ำลงไปทางใต้ห่างจากพระพลาค่ายหลวงประมาณ18เส้นโดยให้ตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และกล้องน้อยใหญ่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชจากท่านิเวศวรดิษฐ์ไปยังบ้านว่ากอพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

จ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5ขณะทรงมีพระชนมายุ16พรรษาพร้อมกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ผลของการคำนวณของพระองค์ในเวลานั้นพระองค์ได้เสด็จไปพักแรมณสถานที่ดังกล่าวเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาโดยมีเจ้าเมืองสิงคโปร์เซอร์แฮร์รี่ออตและคณะนักดาราศาสตร์ชาวตะวันตกร่วมโดยเสด็จเพื่อสังเกตการณ์ด้วย

วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411วันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ไทยที่โลกจารึกวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่ชาวสยามและนักดาราศาสตร์บุคคลสำคัญของมิตรประเทศเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดังคำพยากรณ์และการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจริงหรือไม่อากาศในเช้าวันนั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่แจ่มใสนักอากาศปรวนแปรมีเมฆมากหนาและฝนตกประปรายตั้งแต่เช้าทุกคนต่างกังวลใจเกรงว่าจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์จนอีก10นาทีก่อนเกิดสุริยุปราคาท้องฟ้าเริ่มใสกระจ่างขึ้นไม่มีผู้ใดแลเห็นสุริยุปราคาตอนเริ่มจับซึ่งทรงพยากรณ์ไว้ว่าคราดจะเริ่มจับในเวลา10นาฬิกา4นาทีพระองค์ได้เสด็จออกทรงกล้องแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆฝนมองไม่เห็นอะไรจนเวลา10นาฬิกา16นาทีเมฆจึงสว่างออกเห็นดวงอาทิตย์ไรๆแลดูพอรู้ว่าคราดเริ่มเวลาจับแล้วจึงประโคมเสด็จสงมุรธาพิเศษครั้นเวลา11นาฬิกา20นาทีแสงแดดเริ่มอ่อนลงมาท้องฟ้าตรงดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างเลยและที่อื่นมองเห็นดาวใหญ่ด้านตะวันตกและดาวอื่นๆมากมายหลายดวงจนเวลา11นาฬิกา36นาที20วินาทีท้องฟ้ามืดจนเป็นเวลากลางคืนไม่เห็นหน้าแม้ผู้อยู่ใกล้เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงกินเวลานาน6นาที45วินาทีตรงตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกประการพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยมากยังความปลื้มปิติโสมนัสแก่เหล่าข้าทูลละอองธุลีพระบาทและชาวต่างประเทศที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนคลายออกจากดวงอาทิตย์จนเมื่อเวลา13นาฬิกา37นาที45วินาทีคราดก็คลายออกสิ้นท้องฟ้าสว่างเป็นเวลากลางวันดังปกติปรากฏการณ์ในครั้งนั้นพิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการคำนวณสุริยุปราคาได้แม่นยำซึ่งมีความแม่นยำกว่านักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ทำนายคลาดเคลื่อนไป2นาทีเหตุการณ์ความแม่นยำนี้แสดงถึงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยที่ชาวโลกยกย่องและชื่นชม

จดหมายเหตุรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตจากกรมพระยาดำรงราชานุภาพภายหลังการเสด็จกลับมายังพระนครพระองค์เริ่มมีพระอาการประชวนจับไข้และทรงทราบว่าพระอาการประชวนของพระองค์คงจะไม่หายวันที่22กันยายนพุทธศักราช2411พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุมากกว่าพระองค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในราชการและเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคอัครเสนาบดีที่สมุหกลาโหมหัวหน้าข้าราชการทั้งปวงเข้าเฝ้าพร้อมกันที่พระแท่นบรรทมโดยพระองค์ได้มีพระบรมราชโองการมอบพระราชภารกิจในการดูแลพระนครทั้งสามท่านซึ่งได้มีบันทึกเหตุการณ์ในวันก่อนสวรรคตที่ชาวไทยทุกคนควรรับรู้คือพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวันนี้วันจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพ็ญอายุของฉันจะดับในวันนี้แล้วท่านทั้งหลายกับฉันได้ช่วยทำนุบำรุงประคับประคองกันมาบัดนี้การมาถึงฉันแล้วฉันจะขอลาท่านทั้งหลายด้วยฉันออกอุทานวาจาไว้เมื่อบวชอยู่นั้นว่าวันใดเป็นวันเกิดอยากจะตายในวันนั้นวันฉันเกิดเป็นวันเพ็ญเดือน11วันมหาปวารณาเมื่อป่วยไข้จะตายให้สิทธิ์ณวิทาริกอันเตวาสิกยกลงไปจะขอตายในท่ามกลางสงฆ์เมื่อเวลาที่พระสงฆ์กระทำวินัยกรรมมหาปวารณาก็บัดนี้เห็นจะไม่ได้พร้อมตามความที่ปรารถนาไว้เพราะเป็นคฤหัสถ์เสียแล้วฉันก็จะขอลาท่านทั้งหลายไปจากภพนี้ในวันนี้แล้วฉันขอฝากลูกของฉันด้วยอย่าให้ภัยอันตรายเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอท่านเป็นที่พึ่งแก่ลูกของฉันต่อไปด้วยเถิดฉันจะขอพูดด้วยการแผ่นดินยังหาได้สมาทานศีล5ประการไม่ฉันเป็นคนป่วยไข้จึงขอสมาทานศีล5ประการเสียก่อนแล้วจึงจะพูดเรื่องการแผ่นดินพระองค์ทรงตั้งนโม3จบทรงสมาทานศีล5แล้วตรัสภาษาอังกฤษเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสติยังดีไม่ฟั่นเฟือนถ้าสิ้นตัวฉันแล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันทำนุบำรุงการแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อยสมณพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์จะได้มีที่พึ่งอยู่เย็นเป็นสุขแต่ต้องดีการร้องทุกข์ของราษฎรให้เหมือนอย่างที่ฉันเคยรับมาแต่ก่อนส่วนผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปในภายหน้าให้พร้อมกันเลือกหากันเถิดจะเป็นพี่ก็ตามจะเป็นน้องก็ตามสุดแต่จะเห็นพ้องกันผู้ใดมีปรีชาญาณสามารถรักษาแผ่นดินได้ก็ยกขึ้นเป็นเจ้าทำนุบำรุงแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเวลายามหนึ่งขึ้น15ค่ำเดือน11ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411ณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัวก็เสด็จสวรรคตรวมมีพระชนมายุ64พรรษาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา17ปี5เดือน29วันด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยทั้งด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจการรักษาเอกราชของชาติในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกตลอดจนทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525เทิดทูนพระเกียรติยศพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติให้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์และได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชาสาวรีพระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่ากอแสงศูนย์แสงสุดท้ายอาลัยลอยเลื่อนลาไปไกลสุดท้ายเพียงประกายเหลือไว้ชนโศกพระเสด็จไปรับฟ้าพระทัยน้ำตานอง

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนแบบรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเว้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่านะแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวลในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับละส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วมันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าเออแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านล้านคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเงี้ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกนี้ไหลลงมาช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เพื่อได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่ามันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่มั้ยเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกับตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยัง

0: เป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่เองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้ละว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เข้าไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านไอ้ก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็หาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: ตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขาบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้ปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้าย ถิ่นฐาน

0: หรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alike Local Alike ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุง

0: ละ2ถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
1: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
2: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
1: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
2: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: วันนี้กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงเปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: แก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้
1: ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะ อีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: คือคนไทยที
1: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ขึ้นมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาเหรอ
3: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ขยะ 8,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะคร
3: ับผม
1: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
1: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้ นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ

0: 3บาทได้เงินช้อนด้วย
1: นี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับ
0: ฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
2: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลฟ์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟ

0: ทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
1: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
1: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
1: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้รูปละร้อยนะคะ
0: เนี่ยรูปละร้อยเลยนะมีต้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
1: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
1: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
1: เห็นไหม
0: นี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
2: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้บ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: ล่องใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ย
0: ังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
1: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
1: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
1: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
1: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
1: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: อันที่สำคัญผมว่าสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
1: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดี
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ

0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องลมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆ ว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี
1: ่ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเมทัลชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติ
1: พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทยี่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นในที่เป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจัง

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปต่างพยายามขยายฐานที่มั่นทางอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางนั่นคือปัญหาสำคัญที่สร้างความสั่นคลอนต่อความเป็นเอกราชของสยามประเทศเป็นอย่างยิ่งช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินกุศโลบายหลายอย่างเพื่อนำพาสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหนึ่งในนั้นก็คือการเสด็จประพาสต่างประเทศ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นครั้งแรกกับรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับสารคดีที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ครับเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อ100ปีที่ผ่านมาในช่วงรัชสมัยของพระองค์นั้นนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศมากมายหลายครั้งเหลือเกินครับอย่างที่ไม่เคยมีองค์พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเคยเสด็จมาก่อนแม้ว่าแต่ละครั้งนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกครั้งครับล้วนแล้วแต่นำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สยามประเทศของเราในช่วงเวลาต่อมา
1: สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์ประสูติเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์สิริ

0: ราชสมบัติในพุทธศักราช2411ขณะที่มีพระชันษาเพียง15พรรษาทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงเวลานั้นอังกฤษและฝรั่งเศสต่างขยายอาณานิคมออกมาทางเอเชียอังกฤษได้พม่าเป็นเมืองขึ้นและกำลังขยายมาทางแหลมมาลายูในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีอำนาจเหนือเวียดนามและกัมพูชาสถานะของสยามในเวลานั้นทำให้ทุกฝ่ายต่างวิตกกันว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามจะทรงแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ความจริงแล้วพระราชบายในการที่จะดำเนินนโยบายกับต่างประเทศนะที่ทำให้รอดพ้นจากอาณานิคมตะวันตกจากมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงอาจจะย้อนไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยก็ได้เพราะพระองค์ก่อนสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ทรงเตือนนะคะขุนนางผู้ใหญ่นะบอกว่าต่อไปเนี่ยศัตรูเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เป็นพวกเพื่อนบ้านละนะคะไม่ใช่เป็นพม่าไม่ใช่เป็นเวียดนามหรือยวนแล้วแต่จะเป็นพวกทางตะวันตกให้ระวังเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นพระบรมราชวาทที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ยิ่งขึ้น
0: ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มปรับเปลี่ยนหลายอย่างภายในประเทศเพื่อไม่ให้ชาวยุโรปเห็นว่าสยามเป็นประเทศที่ล้าหลัง

ปี2413พระองค์เริ่มเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์และชวาเพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ชาวยุโรปนำมาใช้ปกครองเมืองขึ้นของตนและนำมาปรับปรุงใช้ภายในสยามประเทศ

0: ปัจจุบันเกาะสิงคโปร์อันทันสมัยแห่งนี้ยังคงพบหลักฐานการเสด็จประพาสเมื่อกว่า100ปีก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อไว้เช่นเดียวกับเกาะชวาซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันช้างโดลาหะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงจาการ์ตาแห่งนี้คือของขวัญพระราชทานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และยังเป็นที่รู้จักของชาวอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบัน
1: รัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองราชเมื่ออายุ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสมัยหนึ่งยาว5ปีที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วท่านก็ใช้เวลาตรงนั้นแหละนะครับในช่วงที่ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินจริงๆเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรภาษาปัจจุบันก็คือว่าไปดูงานนะครับไปดูงานครั้งแรกเนี่ยก็คือ เมื่อท่านอายุ18นะครับไปสิงคโปร์กับปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือเกาะชวาพูดง่ายๆก็คือไปดูศูนย์กลางการปกครองของอังกฤษในสิงคโปร์กลับไปดูศูนย์กลางการปกครองของฮอลันดาในเกาะชวาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
0: หลังจากนั้น1ปีพระองค์ได้เสด็จประพาสอินเดียและพม่าในปี2414โดยเรือพระที่นั่งบางกอกอินเดียในขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษมากกว่า100ปีมีเมืองกาลกาตาเป็นศูนย์กลางการปกครองช่วงเวลานั้นกิจการสาธารณูปโภคหลายอย่างในอินเดียที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรล้วนเริ่มต้นโดยคนอังกฤษทั้งการขนส่งไปรษณีย์โทรเลขการสร้างถนนและการตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ตามแบบแผนตะวันตกการเสด็จประพาสอินเดียด้วยรถไฟเป็นระยะทางกว่า 6,823 ไมล์ทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญหลายอย่างของอินเดีย
1: แล้วรัชกาลที่5เนี่ยประทับบนรถไฟเป็นเดือนนะครับแล้วเห็นทอดพระเนตรเห็นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมตอนหลังเนี่ยเราถึงสร้างทางรถไฟอย่างมากเลยในสยามประเทศนะครับสร้างขึ้นไปอีสานสร้างลงไปทางใต้นะครับไปจนกระทั่งสิ้นสุดที่สุไหงโกลกอะไรนะฮะส่วนหนึ่งก็คือบทเรียนที่ท่านได้จากอังกฤษและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้จากรัฐบาลอังกฤษนะครับทุกอย่างมันจะโยงกันอย่างมาก
0: หลังการเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายด้านในเวลาต่อมาช่วงเวลาหลังจากนั้นอีกกว่า26ปีพระองค์ทรงตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกการเสด็จประพาสครั้งนี้ยาวนานกว่าครั้งใดและระยะทางไกลอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสยามเคยเสด็จพระราชดำเนินมาก่อน
2: หลังจากที่ได้เสด็จประพาสไปในยังประเทศที่ใกล้เคียงเราเนี่ยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจนะเสด็จชวาเสด็จสิงคโปร์เสด็จพม่าอินเดียแล้วเนี่ยบริเวณนี้หมดแล้วก็มีพระราชประสงค์เหมือนกันว่าอยากจะไปเสด็จไปถึงเมืองแม่แต่ทว่าเตรียมการหมดแล้วมีโปรแกรมเสร็จแล้วไป8ประเทศรวมไปถึงจะข้ามไปสหรัฐด้วยนะแล้วก็กลับมาผ่านทางญี่ปุ่นแล้วก็มาฮ่องกงไส้ง่อนแล้วก็กลับประเทศไทยท้ายที่สุดก็ท่านก็เลิกโปรแกรมนี้เมื่อปีต้นรัชกาลหน่อยคือ2422ต่อ23ต่อมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังที่จากที่เราเกิดวิกฤตการณ์รศ112แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยากจะเสด็จอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็คือหลัง2436ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น37อะไรเหล่าเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสด็จก็ติดต้องติดหนี้เหมือนกันก็เลิกไปจนกระทั่งครั้งที่3ถึงได้เสด็จในปี2440
0: พุทธศักราช2439สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเตรียมการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการสมัยใหม่ของชาวตะวันตกเหมือนครั้งที่ผ่านมาหากแต่การเสด็จประพาสครั้งนี้ต้องวางเดิมพันด้วยความเป็นเอกราชของสยามประเทศในอดีตราชอาณาจักรสยามมีอาณาเขตครอบคลุมถึงดินแดนบางส่วนของลาวและกัมพูชาในปัจจุบันในขณะนั้นฝรั่งเศสได้พยายามที่จะแผ่อิทธิพลเข้ามาทางแม่น้ำโขงของสยามเพื่อใช้เป็นช่องทางไปสู่ประเทศจีน
3: การที่ฝรั่งเศสมีโครงการที่จะเข้ามายึดดินแดนนะครับบนแถบนี้ของอินโดจีนนะครับที่ฝรั่งเศสเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงนี่จะถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะเข้าไปยังประเทศจีนทั้งการที่เขาจะล่องเรือไม่ว่าจะเป็นขนอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังทหารหรือว่าเป็นแหล่งระบายสินค้าที่จะขึ้นไปเมืองจีนเนี่ยแน่นอนอังกฤษจะไม่สามารถที่จะเข้ามาแตะต้องดินแดนแถบนี้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในเขตอิทธิพลของฝรั่งเศสฉะนั้นการที่เขาเข้ามายึดครองไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกได้ว่าล้านช้างหรือว่าลาวหรือว่าจะเป็นเขมรก็ดีเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายซึ่งไกลกว่านั้นก็คือเมืองจีนนะครับแต่ปัญหาที่ฝรั่งเศสเจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนล้านช้างหรือว่าจะเป็นดินแดนเขมรก็ดีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสยามมาก่อนทั้งการที่จะต้องได้ดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องตกลงกับสยามให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเล่ห์ใช้ไม่ได้ก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องด้วยคาถา
0: ปี2430เกิดกบฏห่อทางชายแดนด้านหลวงพระบางรัชกาลที่5ทรงส่งกองทัพจากเมืองหลวงไปปราบฝรั่งเศสได้ถือโอกาสดังกล่าวเข้ามาให้การช่วยเหลือและเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องกับสยามจนทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดน12จุดไทยและหัวพันทั้ง5ทั้ง6ให้กับฝรั่งเศสในเวลาต่อมา
3: ฝรั่งเศสเมื่อทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยก็ได้เสนอตัวในครั้งแรกว่าจะส่งนะครับกองทหารเข้ามาช่วยปราบห่อแต่เมื่อได้เข้ามาแล้วก็

0: ็สงครามพ่อก็ยุติลงโดยที่ฝ่ายพวกพ่อนี้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้กองทัพจะเป็นกองกำลังผสมก็ได้นะครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยฝรั่งเศสได้ใช้จะเรียกได้ว่าผลประโยชน์ทางด้านขณะนั้นนะครับไม่ถอนทหารกลับออกไปโดยที่ใช้เหตุผลว่าดินแดนซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนั้นก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเมืองขึ้นของหยวนซึ่งตอนนี้ตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วฉะนั้นฝรั่งเศสก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะยึดครองดินแดน12จุดไทยนะครับเป็นของฝรั่งเศสด้วยตรงนี้แหละครับทำให้เกิดจะเรียกได้ว่าความระหองระแหงในระยะแรกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีการคาดคิดว่าจะดำเนินไปในรูปแบบนั้นคือเขาหวังดีที่จะเข้ามาช่วยแต่เมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเขากลับพูดง่ายว่าหักหลัง
1: 23พฤษภาคม2436ได้เกิดข้อพิพาทที่เรียกว่าคดีพระยอดเมืองหวางฝรั่งเศสถือโอกาสที่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันทางชายแดนส่งเรือรบ2ลำตีฝ่าป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทยที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนนำไปสู่วิกฤตการณ์ร.ศ.112ป้อมพระจุลจอมเกล้าวันที่13กรกฎาคม2436กองทัพเรือของสยามได้ยิงตอบโต้เรือรบของฝรั่งเศสจนทำให้เรือนำร่องของฝรั่งเศสถูกยิงเกิดตื้นแต่เรือรบของฝรั่งเศส2ลำสามารถตีฝ่าแนวป้องกันของสยามเข้ามาเทียบท่าอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในเขตพระนครได้สำเร็จครั้งนั้นสยามต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส3ล้านฝรั่งที่สำคัญกว่านั้นคือสยามต้องยอมสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่กว่า 143,000 ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นการสูญเสียดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเป็นการสูญเสียที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงพระประชวรและไม่ยอมเสวยพระโอสถเป็นเวลาหลายวัน
2: พระองค์ก็ทรงคิดว่าจะต้องใช้วิธีการที่สันติก็คือการเจรจาทางการทูตนะอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะการเจรจาทางการทูตที่จะประนีประนอมประสานประโยชน์นะฮะคือเราจะไปแข่งเขาไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่มีกำลังอาวุธที่ทันสมัยเราสู้เขาไม่ได้กำลังกองทัพเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วตนตกนะฮะอันนี้เป็นประการแรกเลยนะฮะประการที่สองก็คือว่าเมื่อเจรจาทางการทูตเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยนะฮะได้สิ่งที่เราต้องการได้นะฮะคือแน่นอนสุดตกขึ้นอำนาจมากกว่าเราอะนะเขาก็ต้องสามารถเขาต้องพยายามเรียกร้องให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเอาไว้ซึ่งนี่เป็นวาทะที่ท่านประทับใจมากเลยนะฮะหัวใจคืออะไรหัวใจก็คือเอกราชความเป็นประเทศสยามนะฮะส่วนแขนขาก็คือดินแดนส่วนใดที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้แล้วอยู่ห่างไกลจากเรานะฮะเป็นดินแดนที่อาจจะเป็นประเทศราชของเราเนี่ยเราก็ควรจะยอมเสียสละนะฮะเพื่อรักษาเอกราชของเราเอาไว้

0: ภายหลังเหตุการณ์รศ .112 นะครับถึงแม้ว่าสยามจะยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝรั่งเศสมากมายหลายข้อแต่ฝรั่งเศสก็ยังคงยึดจันทบุรีเอาไว้ครับอ้างว่าเพื่อเป็นการบังคับให้สยามปฏิบัติตามสนธิสัญญาและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เร่งให้พระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามต้องทรงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญครับนั่นก็คือการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อที่จะแสวงหามิตรประเทศจากตะวันตกมาเพื่อขานอำนาจกับฝรั่งเศสครับ
1: ภาพการ์ตูนเรื่องราวของหมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะที่ชื่อสยามซึ่งยืนอยู่ระหว่างแม่น้ำโขงคือภาพที่บอกเล่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในขณะนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีท่าทีที่จะรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของสยามอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์รศ .112 ทหารฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันและชาวจันทบุรีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสเป็นเวลานานกว่า10ปีเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจของชาวสยามเป็นอย่างยิ่งและการที่มีทหารต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรก็เป็นปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของสยามอย่างยากที่จะแก้ไขแม้ในปีพุทธศักราช2437อังกฤษและฝรั่งเศสจะได้ทำปฏิญญาร่วมกันที่จะให้สยามเป็นรัฐกันชนดูเหมือนสยามจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการรุกรานดินแดนของสยามจากประเทศทั้งสองแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ในสถานการณ์เช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าการผูกมิตรกับอังกฤษหรือการผ่อนปรนกับฝรั่งเศสคงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วสยามจะหาทางออกให้กับตนเองได้อย่างไรแผนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงเกิดขึ้นด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าจะช่วยให้สยามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับว่าสยามเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆที่สำคัญคือเป็นการแสวงหามิตรใหม่ที่จะมาคานอำนาจกับฝรั่งเศสดังพระราชปรารภที่ทรงกล่าวถึงการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันสมควรที่จะเสด็จทวีปยุโรปเพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นกิจการปกครองบ้านเมืองให้กว้างขวางต่อไปทั้งเป็นการที่จะทรงวิสาสะคุ้นเคยกับท่านผู้มีอำนาจวาสนาบรรดาศักดิ์และจะได้ปลดเปลื้องอุปสรรคบางอย่างที่ยังขุ่นข้องหมองพระไทยเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอยู่บ้างในระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อจะได้เป็นการเข้าใจลุล่วงไปด้วยดียุโรปในช่วงเวลานั้นนอกเหนือจากอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วรัสเซียยังเป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งซึ่งสยามเห็นว่าพอจะมีอำนาจคานกับฝรั่งเศสได้ดังนั้นรัสเซียจึงเป็นประเทศแรกที่สยามหวังจะพึ่งพา
2: การเดินทางไปพบพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นั้นก็เป็นเหตุผลใหญ่ทางด้านการเมืองเพราะว่าเพียงประมาณ1ปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าซาร์เพิ่งจะเสวยราชเป็นซาร์หรือว่าจักรพรรดิแห่งรัสเซียแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นพระสหายองค์หนึ่งที่เคยเดินทางมาอย่างกรุงสยามตั้งแต่ปีค.ศ.1891แล้วฉะนั้นการเสด็จครั้งนี้เป็นทั้งการกระชับสัมพันธไมตรีนะครับกับบุคคลที่ทรงสนิทสนมอยู่แล้วและเหตุผลทางการเมืองก็คือว่ารัสเซียในเวลานั้นเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศส
1: ผู้ตามเสด็จกว่า200คนในครั้งนั้นทุกคนต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษและได้รับการอบรมการแต่งกายและมารยาททุกอย่างที่เป็นแบบตะวันตกเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าสยามนั้นได้พัฒนาแล้ว
3: การเสด็จยุโรปครั้งแรกส 2440เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะใช้ศัพท์สามัญก็คือท่านทรงไปกระทบไหล่กับบรรดามหาอำนาจนะครับคือบรรดามหาอำนาจในยุโรปท่านไปในลักษณะที่ว่าแม้กระทั่งเครื่องทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมาลาโอเวอร์โค้ดอะไรก็ตามเนี่ยก็คือลักษณะของผู้ดียุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแสดงให้เห็นว่าสยามนั้นศรีวิไลอย่างไร
4: ภาพถ่ายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียและภาพพระราชกรณียกิจมากมายที่ปรากฏในสื่อต่างๆขณะประทับในยุโรปล้วนแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับราชวงศ์ในยุโรปและเป็นกุศโลบายสำคัญที่ช่วยให้การเจรจากับฝรั่งเศสลุล่วงไปด้วยดี
2: รูปภาพนี้ผมไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าใครเป็นคนส่งไปแต่รูปภาพนี้ได้ขึ้นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าแรกในหนังสือพิมพ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุนก็คือหนังสือพิมพ์ Illustration ฉบับวันที่11กันยายนปี1897แถมด้านในยังเขียนไว้อีกว่าภาพนี้มีนัยยะทางการเมืองในการที่ King of สยามเสด็จประพาสรัสเซียแล้วรูปนี้ส่งมาด้วยเหตุผลใด
4: นี่คือส่วนหนึ่งของภาพข่าวการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศที่เผยแพร่ไปทั่วยุโรปเป็นการเสด็จประพาสที่ช่วยให้แผนที่ของสยามชัดเจนขึ้นบนแผนที่โลกภาพขบวนรับเสด็จที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกประเทศต่างจัดพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จากเอเชียที่ตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วประกอบกับพระจริยวัตรอันงดงามและเป็นกันเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ประชาชนในหลายประเทศที่ได้รับเสด็จต่างประทับใจในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
5: ผลของการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกนั้นที่เห็นได้ชัดก็มีอยู่ที่การ3ประการประการแรกสยามเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นของประเทศต่างๆในยุโรปประการที่2สถานะของสยามเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยประเทศมหาอำนาจในยุโรป4ประเทศกล่าวคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและรัสเซียและประการสุดท้ายก็คือว่าในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้ยอมที่จะเปิดการเจรจากับสยามโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังเรื้อรังอยู
4: ่9เดือนของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกจึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของพระองค์ที่นำพาประเทศสยามให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจในยุโรป
5: การเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการดำเนินการด้านการทูตของสยามโดยแท้เลยเป็นครั้งแรกที่สยามได้ใช้วิธีการของการทูตในระดับประมุขหรือเรียกว่าซัมมิตดิโพลมาซีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการไปยังราชอาณาจักรและรัฐอธิปไตยที่มีความสำคัญต่อเอกราชและอธิปไตยของสยามในยุโรปแทบทุกแห่งหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยการทูตของสยามนั้นได้พัฒนาไปไกลมากขึ้น
4: เป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้และวิทยาการต่างๆจากยุโรปเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสยามให้ทันสมัยทัดเทียมกับอีกหลายประเทศในเวลาต่อมา
6: เป็นการเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับประเทศต่างๆในยุโรปให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

หลังการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกนะครับสยามประเทศก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้และแผนที่ของสยามนั้นก็ชัดเจนยิ่งขึ้นบนแผนที่โลกครับหลังจากนั้นอีก10ปีนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็นครั้งที่2

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้าง
1: หนู
0: ใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำควายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปณที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรต่ออะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่ออะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูก
1: เอกคุณครูคะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีนี้เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญนะครับมีพราหมณ์เพิ่มมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทาย

0: ปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสวนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นดำรงทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะที่ปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วโปรยข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
1: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ับเด็กหนู
1: ค่ะ
2: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
1: คว
2: ายกับการทำนา
1: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
2: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
3: กับชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
2: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนกาสอนกับชีวิตกาสอนนี่ก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พัฒนาชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
1: ครับ
2: คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: จะไปทำอะไรก
2: ัน
1: ต่อคะอ๋อ
2: ต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนกาสอนกับชีวิตนะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้

0: กระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
1: คุณค่ะแล้วให้หนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าคือไล่เขาให้เขาเดิน
1: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
2: พร
0: ้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับน้องหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับน้องหนูพร้อมยังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
3: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดหนกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
4: เลยนะครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
1: ไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
0: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
2: ครับ
0: เชิญเลยครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคเจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ต่อไปนะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อ
0: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: เลยนะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มา
0: เลยมาเลย
2: ไปด้วยค่ะ
4: ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีกเอาอีก

0: โอเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินครับเชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มัน
0: จะเชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: พ่อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับแล้วส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดินเดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฟาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหรือ
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
3: ใช้ฟางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินดินละเอียดพอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งอะครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลา
2: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นไงครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ๋อพี่หิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับ
1: ใส่รองเท้า
0: คือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เซนเราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
1: คร
0: ึ่งหนึ่งเราก็หนีบดงหนีบดงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค
2: ่
1: ะ
2: คุณลุงครับแล้วบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอครับ
0: โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้าน

0: ถ้าเกิดข้างนอกเย็นข้างล่างข
1: ้างในก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะคะก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเป็นคนเรานี่ครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุก
2: สนุกค่ะ
3: สนุกค่ะได้ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ครับ
4: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
5: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
6: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันที่แต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหมันสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปครับผมกลัวมากเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปนะผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนทำเป็นผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทำได้ครับแต่พอไปมามันทำได้จริงๆครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ำลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
7: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านพัฒนาศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการไม่รู้ปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะไม่ต้องสนใจเลยนะคะตรงนี้อิ่มแต่แล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยนหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็

0: เป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
1: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
0: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
1: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
0: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ๆก็มีความคิดเนี่ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนเนี่ยอาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึง
0: ค่ะ
1: ก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุด ความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกัน อย่างที่เล่ามานี่คุณอวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะ
0: ค
1: ือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ยหนึ่งกล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟกต์ก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
0: ี้
1: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานอบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่าคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
0: อ
1: ๋อรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแก้ไขละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
0: ไม่รู้จักจะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีนะคะเป็นต้น
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามมาค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบ

0: ในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอาบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: ขอโทษอะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความ

0: กังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมง
0: 3 ชั่วโมง
1: 5 ชั่วโมง
0: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
0: ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ๊ะถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบนี้เขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
0: ับ
1: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงเขาต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงหาน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงหาน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกอ่ะขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจว่าค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายกันยากจริงๆแล้วอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ไปจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไทยหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการ

0: ประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะเพราะว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
1: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตาเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูล่วงเพราะอีหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติมีลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดี

0: ว่างจากชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่ฮู้ครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาก็อ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วจะมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะจังซี่เวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยได้ใคร

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนก็ใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอายุกับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่าเอ้ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบสนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกที่เดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนจริงไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้แหละครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ไปมันจะสีงามเลยพอกินมันอย่างนี
1: ้เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ ของนี้

0: การปลูกพืชนะพบกาเนาะพบแจกต่างนี่หันห้าวว่าแจกต่างคนอีสานในพื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้ามีต้องกล้าแบบมีเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบัวภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยังลิงกีนี่เขามาเห็นเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอทำอะไรขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิงกีพันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวไหมประมาณนี้มาหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาดิเผาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูอยู่3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณรัตนนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุง

0: เทพครับทำดูประมาณ8ปี
1: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
0: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอทิตาครอูดูคุณเขาไปไม่เลยที่อำเภอทิตาครนั้นอยู่ในหุบเขานั่นแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นั่นแหละครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
1: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิพาวอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิพาวสีดำมาสานภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิพาวสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
0: เพราะว่าท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับเพราะบ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
1: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสานผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท้อ
0: ท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตรวจเจ้าบ้านเนี่ย
1: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
0: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับอย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

ังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับฤทธิ์ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะครับที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวลเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่าเขาอุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

0: การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกันลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกับฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพลงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันนึงนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์ที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กันตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับ
1: อ
0: ต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

สิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, a small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายสู้ผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูล นะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กลับบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสัมพันธภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่

สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยน

0: แปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

0: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบลงทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
1: ดูแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับ
3: มันไม่ได้โลก
2: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถามว่าค
4: ิ
1: ดถ
4: ึ
1: งหร
4: ือ
1: ว่าค
4: ิ
1: ดพ่อ
4: จังได้
1: ถามว่า
4: เท่าไหร่
1: ก็บอกว
4: ่
1: าเท
4: ่า
1: ไหร่ต้องการ
4: จะ
1: เที
4: ่
1: ยวเลย
4: ครับจังได้สักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเราตั้งใจเดียวอยากให้พ่อมาแม่อยากให้มา

0: อยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกับมาค่ะกับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกไม่เคยอยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
1: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
2: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นซีตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาทแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินแค่มันแค่มันหน่อย
3: เมียจะเดียมนานแล้ว
4: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเรื่อยคุณได้3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: เป็นหมอ
1: โอ้ขึ้นอยากเป็นมะล
0: าเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นหมอแล้วไปก
6: ับเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
7: มีปลาบ้านภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ต
8: ายฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะมาทำอะไร
1: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทำอะไร
1: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็ให้ลุง
8: สนุกไหม
1: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: ลุง

0: ำอะไรอยู่กรุงเทพ
1: แม่ทำงาน
2: งานอะไร
1: งานรับจ้าง
3: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นางก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
4: พี่กระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ใช่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะ

ดูแลน้องทําดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทํางานบ้านเก็บกวาดบ้านทําความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

0: ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.bltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ BLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

0: เรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ลิ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ลิ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาให้นะ
2: มาทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกอ่ะใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตามถ้าพี่หายไปครึ่งนึงนะครับผม
2: ไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำนะท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แหมเอาน้ำต่อแล้ว
1: อะไรต่อน้ำประหลาดต่อไปเป็นปู
2: ปูแกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้เฮ้ยสุดยอดท่านว่า
2: อีกโม้ไหมเน
1: ี่
2: ย
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: โอเคเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: เชิญขอบคุณนะครับอร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอา
2: ไม่ได้โม้
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
4: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
4: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
4: ใช่แล
1: ้
4: วค
1: ่ะเดี๋ยวหลายคนบอกกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าส้มแผ่น
5: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามสายพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
5: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
5: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
5: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
6: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่ฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
6: แม
1: ่แม่คือแล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
6: ครับ
1: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
3: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
3: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
3: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
3: ดอกคำฝอยค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
3: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่

0: เด็กกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะ
1: อร่อยครับต้องมาลอง
0: โอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
2: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
0: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
2: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
0: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
2: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค่ะ
0: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
2: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
2: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
0: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
2: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
0: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
2: ี
0: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
3: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
0: โอ้โห3ชั่วโมงกวนตลอดเวลาเลย
4: ใช่ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
0: หยุดไม่ได้เลย
4: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาละแมก้นจะไหม้ค่ะ
0: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกาละแมนี
4: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่ติ๊กโอ้โหอันนี้มีไว้ให้ชิมเหรอครับพี่ติ๊ก
4: ใช่ค่ะชิมได้
0: อ
4: ัน
0: นี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
4: 35ค่ะ
0: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันนี้มันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ถ้ากวนไม่ถึงอะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
5: ค่ะ
0: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
5: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
0: แล้วนี่มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
5: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
0: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
5: ใช่ค่ะสีนี้เลย
0: โอ้แล้วแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
5: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
0: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
5: ้
0: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
5: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
0: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
5: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
0: ่
5: ะ
0: พอมันออกผลน้อย
5: จ
0: ้ะอ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้นี่คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
6: คร
0: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
6: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
6: ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
6: ค่ะ
0: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
6: 30บาทค่ะ
0: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมบนมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
7: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดๆเลยแม
7: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
7: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
7: เกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
7: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
3: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
0: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งนึง
1: ครับ
0: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม
6: ้น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
6: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ

0: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
1: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
1: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
0: โอ้
1: อยากกินมะม่วง
0: มันจะเข็ดเอาสิน้อ
1: กินมะม่วงอยากกินแต่ไม่รู้จะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
0: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
1: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
0: ไม่มีครับไม่มีไม่มีได้สบาย
1: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
0: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
0: หลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
1: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
0: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
1: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
0: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
1: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
0: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งตืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
0: ไม่ใช
1: ่ก็อร่อย
0: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
1: แปลว่าดินมันดี
0: ใช่ๆ
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
0: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
1: เรื่อยมาเรื
0: ่อย
1: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
0: ใช่เป็นภูมิปัญญา
1: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
0: ๆเยอะมาก
1: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
0: อย่างนี้ก็ทุยทู
1: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกล
0: มมันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทุยทู
1: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
0: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
1: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะ
0: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
1: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
0: ใช่ๆจะเนื้อนุ่ม
1: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
0: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
1: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ
0: ่อหายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
1: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะทำไมเขาไม่ปลูกกัน
0: มันจะออกยากมาก
1: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีล่อง
0: มีล่องมันเลยธรรมชาติ
1: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
0: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
1: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
0: หากินยาก
1: ฝั่งนู้น
0: ฝั่งนู้นยายก่ำนะ
1: ยายก่ำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรี
0: ใช่ไ
1: หมถ้าผมจำไม่ผิด
0: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
1: อันนี้ยายก่ำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
0: กินสุกก็กินสุกฮะ
1: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
0: ใช่
1: ไม่ใช่สุกนิ่ม
0: เนื้อไม่ค่อย
1: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
0: กินสุกเลย
1: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายก่ำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
0: ชักจะร้อน
1: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวย
0: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
1: โหแต่ทำไมมันชื่อไทยๆอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
0: ก็เลยไทยก็เลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
1: โหแต่สีสวยนะ
0: สีสวย
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเราแต่อันนี้กินสุก
0: แค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
1: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็กินไม่ได้เลย
0: ยังไม่ได้ครับ
1: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
0: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
1: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
0: ใช่ที่รสเนื้อรส
1: อร่อยมากเนี่ยเนื้อ
0: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
1: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
0: เนื้อสีจะสวย
1: สุดยอดเลย
0: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
1: มันขุนศรี
0: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
0: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
1: ที่หัว
0: ใช่
1: แต่กินดิบ
0: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัด
1: ๆอ๋อกินแบบมะม่วงมัน
0: มะม่วงแก่มะม่วงมัน
1: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
0: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
1: ไปเจอที่ไหนก็
0: เอามาเลย
1: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
0: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
1: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็นสองประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
0: ถ้ากินสุกมัน

0: ก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่าง
1: น
0: ี้
1: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันให้กินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
0: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
1: อันนี้เหรอ
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้บาง
0: อันนี้มันยังไม่แก่ที่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
1: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
0: ่ยังไม่แก่ฮะ
1: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
1: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวเหรอก็มันเดือน9อ่ะ
0: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
1: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
0: มันธรรมชาติของมันมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อว่ามันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
1: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
0: ใช
1: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
0: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
1: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
0: มันอมเปรี้ยวมัน
1: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกร่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
0: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันอะไรพันอะไรนะ
1: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
1: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
0: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี
1: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
0: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นยังเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีมากครับ
1: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
0: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
1: เ
0: นี
1: ่ยเนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้
0: ยว
1: มันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
0: ใช่ใช่
1: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
0: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
1: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วง
0: คาต้นไม่ร่วง
1: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
0: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
1: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
0: ใช่ใช่
1: ไม่นุ่มไม่นุ
0: ่
1: ม
0: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
1: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
0: ไม่เหมือน
1: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
0: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
1: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าฉะเชิงเทราจะ 2,000 นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
0: ครับ
1: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนการหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดนึงระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับ
2: อ
1: วันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่จะใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
0: ยังไม่เคย
1: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
0: โอ้ได้เลยได้เลย
1: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
0: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
1: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
0: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
1: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
0: ใช่ได้เลย
1: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองนะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
0: ใช้ได้เลย
1: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
0: เยี่ยม
1: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
0: ครับอร่อยมากฮะ
1: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าคิดขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
0: ครับ
1: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งนึงรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งนึงรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
0: ใช่
1: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
0: เยอะกว่านี้เยอะ
1: แต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้สายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการทำดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: สวัสดีครับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับ

0: เห็นว่าหลายๆโรงเรียนเวลาเราขับรถผ่านจะมีป้ายที่เป็นกิจกรรมกิจคุณประกาศว่าน้องคนนั้นหนูคนนี้สอบติดคณะนั้นคณะนี้แล้วมันก็เลยนึกถึงในอดีตนะครับว่าผมสมัยผมเรียนนะฮะเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจห้องเรียนเนี่ยก็มีการแบ่งชนชั้นว่าเออนี่เป็นห้องคิงนี่เป็นห้องควีนส่วนตัวผมเองอยู่ห้องกลางๆและล่าสุดรุ่นลูกผมก็จะมีคำใหม่ว่าเป็นห้องกิฟต์เต็ดผมเองในฐานะเราเป็นผู้ปกครองในวันนี้แล้วเนี่ยมีความกังวลใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเด็กต้องมาถูกแบ่งกันอย่างนี้ก็เลยอยากมาถามคุณหมอว่าเรื่องของการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างต่อเด็กแล้วก็ต่ออนาคตของเด็กครับ
1: คือถ้าแบ่งห้องคิง